0: สุยักษ์คทารกกล่าวว่าแม่จ๋าหนูจะไม่พูดน้องอุตราก็จะนิ่งแม่จงใส่ใจทำไปเถิดการฟังพระสัทธรรมนำความสุขมาให้แม่จ๋าพวกเราไม่รู้พระสัทธรรมจึงได้เที่ยวไปอย่างลำบากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ทำความสว่างให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ลุ่มหลงพระองค์มีพระสรีระในชาติสุดท้ายทรงมีพระจักษุแสดงธรรมอยู่นางยักษินีได้ฟังคำพูดของลูกแล้วกล่าวว่าน่าชื่นชมนักที่ลูกผู้นอนแนบอกของแม่เป็นคนฉลาดลูกของเรารักใคร่พระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐปุณัพพสุจงมีความสุขเถิดวันนี้เราเป็นผู้ก้าวเข้าไปในพระศาสนาดีแล้วเราและเจ้าเห็นอริยสัจแล้วแม่น้องอุตรานั้นก็จงฟังคำของแม่ท่านเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยของยักษ์และปุณัพพสุว่าจะบรรลุโสดาปัตติผลได้เมื่อนางนำบุตรเข้ามาหยุดฟังธรรมจึงทรงเปลี่ยนมาแสดงพระธรรมเรื่องอริยสัจ4นางยักษ์และบุตรจึงได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนธิดาคืออุตรายังไร้เดียงสาเกินไปที่จะเข้าใจพระธรรมเทศนาเมื่อทั้งสองบรรลุธรรมแล้วนางยักษ์จึงอนุโมทนาแก่ปุณัพพสุที่ได้เห็นอริยสัจ4เหมือนแม่อานิสงส์ของการบรรลุธรรมยังทำให้โรคกายที่เกิดแก่นางยักษ์เช่นฝีและหิดเป็นต้นหายไปนางได้ทิพยสมบัติที่ควรได้คือได้อยู่กับลูกๆในต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้กับพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าทำให้ได้ฟังธรรมทั้งเช้าและเย็นเรื่อยไปคติสำคัญในเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าลูกก็เป็นที่รักสามีก็เป็นที่รักแต่ธรรมเป็นที่รักกว่าลูกและสามีเพราะธรรมะช่วยให้ออกจากความทุกข์ได้
1: ผู้ใดทำบาปไว้แล้ว
2: ละได้ด้วยการทำดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆ
0: คุณผู้ฟังคะหมดเวลาสำหรับเช้าวันนี้แล้วกลับมารับแสงธรรมเพื่อเป็นหลักใจในวันต่อไปรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรม
4: ร่มธรรมร่มใจ
0: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
5: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: ร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: อิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทางนี้กกต.จัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชวิสาประทุมมารายงาน
3: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus เฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
6: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
7: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งที่เดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
6: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
8: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG การ การผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรหมารายงาน
5: นอกจากนี้ภายในงาน Gas Tech 2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zeroนายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งาน Gas Tech 2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
5: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง
3: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง Mcord HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บ ขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพี่จิตร์กัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20 นาฬิกา 24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 32 เซนติเมตรและเวลา 9 นาฬิกา 15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15 นาฬิกา 6 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4 นาฬิกา 6 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 19 นาที
14: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถ ที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่ได้ยอมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่3พระโกรธและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหะพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกรธชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกรธตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยี

0: เชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอล

0: ิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า4

ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ฟังแล้วแหมมันน่าเกลียดสุดที่จะเอ่ยเลยว่ะ
2: เฮ้ยมันมาดูถูกกันหลายบ้าลุง
1: ก็ชื่อเองนะฟังดูแล้วมันแหมมันสยองเว้ยมันหมายถึงไอ้นี่ๆๆไ
2: ปเป็นหยังซื้อของข่อยมันตำดังสั้นล่ะ
1: ก็มันจริงๆนี่ว่า
2: โอ้ยแถวบ้านคอยน่ะก็คือว่าธรรมดาเพราะเป็นภาษาท้องถิ่นบ่ได้หยาบคายหยังสิ
1: คือระวังอะไรวะ
2: บ่แม่นมันบ่ได้หยาบคายหยังที่ลุงคิดระวังเถอะ
1: ระวังอะไรเองจะตีกระบาลเหรอ
2: บ่แม่นข่อยบ่กล้าเฮ็ดจังซั่นดอกคนคิดมากเกินไปผมจะร่วงหมดกระบาลแถมยังโรคประสาทถามหาอีกน้ำ
1: ข้าว่าเองเปลี่ยนใหม่ดีไหมเองไปเดินดูแถววัดรอนั่นน่ะมีคือคนตายเยอะแยะทีเดียวถ้านึกอะไรไม่ออกนี่ไปสนามม้าก็ได
2: ้
1: นะไปดูที่คือม้าเยอะแยะไปหาเอาที่ประช้าก็มีมีให้เองเลือกเอาหมากไม้กายกองแม้มันจะฟังเขาท่ารอเหลามากกว่าฟังแล้วอุบาทหูแบบนี้นะเว้ย
2: ชื่อนั้นสำคัญชะไหน
1: นั่นแน่นั่นแน
2: ่ก็ที่ท่านเป็นตัวตนมาได้มีเพราะชื่อนี้ละเราซื้อของลุงล่ะ
1: อ
2: ่ะ
1: ทำไมวะฮะเจ้าบักหามชื่อขาเป็นอย่าง
2: ฟังแล้วมันก็ใส่ว่าสิดีกว่าฉันแม้แต่นิดเดียวจังไหนจังไหนเฮาก็ยังอยู่สูงกว่าของลุงกันแล้วกัน
1: เฮ้ยสูงกว่ายังไงไอ้บักหาม
2: อ้าวชื่อไอ้เขียวเนี่ยนะ
1: อ
2: ่ะมันมีแถบทุนราคาทุกลังคาเลื่อนเลยคิดเมื่อกี้ว่าชื่อมันโหลขนาดไหนข้างบ้านคอยก็มีหลายตัว
1: แน่ๆไอ้เปรตนี่เองลามปามค่ะขนาดนั้นเชียวหรือฮะ
2: อ้าวก็คิดดูสิลุงพ่อพระตีระฆังมันก็
1: โอ้แหมเองทานได้เหมือนว่ะบักหำ
2: พอตอนเด็กๆมันก็โ
1: อ้ไอ้ไรจำเอ็งเปลี่ยวข้าเป็นหมาจะได้เนี่ยฮะ
2: จะ
1: แหม

0: งกว่านั้นนะลุงพอไอ้เวนไอ้ปากวิจ
1: อไม่พูดตาบ
0: ่นี่ช่างข้ายังไงยังไงข้าก็ยังถือเป็นคนเว้ยแต่ที่มันทะเล่นเอาไปตั้งถือหมาเนี่ยแสดงว่ามันนับถือหมายิ่งกว่าคนจบ
1: แม่นึกว่าสิเหว่าต่อ
0: ไม่ต่อแล้ว
1: ใครมีเรื่องเล่าอีก900เล่ม
0: ข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วทำไมคนเขาถึงเรียกว่าเอ็งไอ้กระร่อนไอ้โกหกไอ้ปิ่นปลอนเพราะว่าปากอย่างนี้
1: เองโอ้เดี๋ยวลุงที่ลุงเอิมขอยุดโดนเพื่อหาเรื่องด่าขังเดียวเป็นบอก
0: เองไปไหนมา
1: อ๋อซื้อของ
0: ซื้ออะไรวะเยอะแยะ
1: โอ้ยหลายอย่างทั้งกับข้าวสุกกับข้าวดิบแล้วก็พวกเครื่องดื่ม
0: นี่เองจะเปิดร้านขายของหรือยังไง
1: โอ้ยบ่แม่นพี่เมธเขาสิเลี้ยงเพื่อนๆที่มาจากกรุงเทพขึ้นนี่สิมีเลี้ยงรอบกองไฟไปมวนน้ำกันบ
0: ่เออชวนข้าเด้อ
1: มีเหล้านำเด้
0: อันน่ะ
1: ฟอร์มจับได้ยินคำว่าเหล้าชักลงแดง
0: ไอ้เปรต
1: อ่ะ
0: เขาเรียกว่ายาดส
1: ี
0: เรียกลงแดงลงแดงก็ตายสิไอ้นั่นมันใกล้แล้วโว้ยนี่ไอ้ข้าเนี่ยอยากไปหรอกแต่ว่าเจ้าผ่าเขาไม่เชิญเนี่ยจะให้ข้าใช้บาดเสือกก็น่าเกลียดสิ
1: ฮ
0: ะ
1: ว่าแต่ลุงปราผีได้ไหมผี
0: สบาย
1: โอ้
0: อ้าวเป็นอะไรอ่ะ
1: สะอึกก็บ้านฉันน่ะมีผีลุงก็ไปปราบผีบ้านฉันเท่านี้ก็ได้เมาแอนระแนจนหัวทิ่มบ่อแล้วนะ
0: เออตั้งแต่คบกันมาข้าเพิ่งเห็นเองเป็นคนฉลาดวันนี้เลย
1: เออนะคนหักๆกันแล้วพี่เมธเขาก็นับถือลุงเหมือนญาติผู้ใหญ่อยู่แล้วรับรองว่าเพื่อนๆเขาต้องชอบลุงแน่นอนเพราะเขาก็มักสนุกคงได้ห้าลุงจนตกขอบละมั้ง
0: เยี่ยมเมาก่อนปราผี
1: แมน
0: สบายกู
1: แ
0: ล้ววะ
1: น้ำลายแตกฟองมาเนาะ

0: ถ้าเดี๋ยวฉันกลับมาเนี่ยนะถ้ายินเพลงนี้เจ็ดแกนับเที่ยวไม่ถูกแล้วแล้วก็ได้ยินแต่ท่อนนี้ท่อนเดียว
1: เอ้ากับเพลงนี้มันฮิตตี้พี่เมธ เข้าห้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองวิทยุเปิดกันวัดมือแล้วใครก็จำแต่ท่อนนี้ละ
2: เอาละเอาละได้เท่านี้ก็พอเท่านี้ชื่นใจละจิมิจภาพขา
3: ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนัก
1: โอ้ยแม่นี่หลี
4: ฉันว่าน่าจะเปลี่ยนเพลงสมัยนะเอาให้มันเนียบเฉียบขาดกว่านี้ดีไหม
2: ได้เลยได้เลยได้เลย
5: ฉันว่าให้เจ้าภาพเขาโชว์เสียงดีกว่านะเพราะเขาก็มือฟกซองมีเสียงร้องที่นุ่มนิ่มละมุนละไมมันจะให้อารมณ์โรแมนติกแก่พวกเราด้วย
2: เออเอาหน่อย
0: ได้ปะครับ
1: นะ
0: ส่งกีตาร์มา
2: ได้เลย
1: ได้เลยพี่กีตาร์พี่นี่ไง

0: ือนให้แก่นักร้องเสียงขยี้ฟองสบู่แห่งท้องทุ่งแมกมาและธรรมชาติ
1: ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านครับ
2: ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยว่าเขาคือเจ้าแห่งเสียงเพลงท้องทุ่งแมกไม้และธรรมชาติ
3: เพลงแห่งความรักซะด้วยซาบซึ้งถึงกึ๋นจะต้องมีใครสักคนไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยรู้ซึ้งมาก่อนเรา
4: แม่นบ่บ่ถามโอ้ยแม
5: ่อีตาบ้าพูดแล้วทำไมต้องจ้างหน้าฉันด้วยแม่

0: านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ประคำ
1: ครับเสียวอย่างครับ
0: ทำไมต้องยืนเอามือกลุ่มด้วยล่ะมานี่มานี่นี่มานั่งร่วมวงสัมมนากันหน่อย
1: เออมาเป็นยังครับผมเนี่ยครับคำสั่งให้เป็นฝ่ายบริการห้ามเมา
2: เฮ้ยบริกรบริการบ้าบออะไรเรามีกันแค่นี้เองทุกคนมีมือมีขาช่วยตัวเองได้ทั้งนั้นแกจะมัวเจียมเจียมอยู่เลยมานั่งนี่นี่นี่นั่งเลยนั่งเลย
0: มานั่งมาคำแล้วก็เล่าอะไรอะไรที่มันสนุกสนุกให้พวกเราฟังหน่อยซิ เราพักผ่อนเราต้องการความสนุกนะ
3: ใช่มาเลยมาเลยมาเลย
1: มาเป็นยังมาครับให้ผมยืนตรงนี้ดีกว่าครับ
3: มาคำทุกคนคิดว่าแกเป็นเพื่อนเป็นน้องแกไม่ต้องยืนตัวงอเป็นกุ้งแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจใครเข้าใจมะเพราะแกมีเรื่องสนุกสนุกเยอะแยะเต็มพุง
1: ขอบคุณครับพี
0: ่นั่งนั่งนั่งนั่ง
1: ครับนั่งครับนั่งครับ
0: แล้วก็เล่าเรื่องผีสนุกสนุกให้ฟังอีก
1: ครับครับพี
4: ่มาคำ
1: จ๋า
4: จะพูดอะไรนะ
1: คือผมเผลอตัวไปครับเล่าให้พี่ทรงพุทธเขาฟัง
0: สนุกดีว่ะ
2: แล้วมีเล่าต่อไหมนี่เล่าเลย
3: เอาอีกกันนะพี่สาวอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยฮึ
1: อุ๊ย
3: อะไรเหรอนี่นั่นใครเดินดุ่มๆมานั่นน่ะ

0: แม่เมดโว้ยอยู่หรือเปล่าวะ
1: อ๋อนึกว่าใครแต่พบแกนั่งอยู่ที่ร้านบุ๋มอ่ะ
0: ฮะเมดอยู่วะวะอุ้ย
1: สวัสดีลุง
0: ฮะอ้าวดีด้วยดีร้านชาย
2: เรายินดีต้อนรับสุภาพบุรุษเล่าโลงเชิญเลยครับถือซะว่าเป็นการเลี้ยงฉลองไมตรีที่ลุงมีกับพวกเราเมื่อวาน
1: นี่ยักรู้นะเพราะพวกนายรู้จักกับลูกเขียวแล้ว
0: อ๋อแน่นอนอะไรอ๋อหลานสาวที่รักของลุงก็อยู่นี่เองคืนนี้เลยไม่ต้องเซ็นเหล้าอีกแล้ว
3: ตอนนี้ไม่มีใครเซ็นเหล้าหรอกลุงตอนนี้เต็มที่ว่ากันให้เพียบ
1: นี่สำหรับลุงที่นับถือนะเอาไปหนึ่งจอก
0: ข้าขอดื่มให้แก่หลานรักคนนี้หนึ่งจอกแล้วก็หลานรักทุกๆคนอีกทุกจอก
1: เอาเลยยกเลยยก

0: เดี๋ยวมดแก้ว
1: ขอบคุณขอบคุณความจริงอะข้าไม่ตั้งใจที่จะมารบกวนหลานนะแต่ว่าไอ้บักหำตัวดี
2: ลุงลุงลุงป้ายสีไม่ค่อยนะ
1: คือเองตัวดีไม่ใช่มีสีนะเองตัวแสบเดียวเองขยันขยอข่าให้มาพิสูจน์เรื่องนี
3: ้
1: เร
3: ื่อง นี้เอาอีกแล้วพูดอีกแล้วผีสางอะไรกันที่พูดพูดกันมาเนี่ยเรื่องจริงเหรอ
4: เออสีอยู่ได้บักหำมันน่าอัดนะแก
2: คือว่าง
3: ั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจ้อกันสิ
4: จะสนใจดีกว่าวิกกี้ชื่อรัตนา
1: เอ๊ะมันยังไงกันแน่ไอ้บักหำฮะว่าอย่างนึงแล้วก็ไอ้เมดว่าอย่างนึง
3: เอาละเอาละก็เป็นอันว่าที่ลุงมาเนี่ยตั้งใจมาปราบผีงั้นสิ
1: เปล่าไอ้ที่ข้ามาเนี่ยนะข้าก็ตั้งใจที่จะมารวมวงกงเราไปกินคนเดียวมันเหงาอ่ะเรื่องที่ไอ้หามันเล่านี่ข้าไม่เชื่อหรอกคงจะไม่มีเรื่องผีบ้าผีบอที่ไหนมาปราบหรอก
5: ว่าไงปะคำเรื่องที่แกว่ามีผีสาวๆสวยๆน่ะเมื่อไหร่จะมาอีกถ้าเธอถูกใจฉันจะได้จีบ
2: คือว่า
4: ปะคำนะคุยเรื่องอื่นดีก่อนนะเกมเรื่องที่น่าสนุกสนุกกว่านี้เยอะแยะไม่ใช่เหรอฮะนัดเอามาเล่าสิไอเรื่องเพื่อเชื่อของแกเนี่ยเลิกคุยได้เลยปะ
6: แต่เรื่องผีก็ไม่เลวนะยิ่งบรรยากาศอย่างนี้ด้วยแล้วก็มันเหมาะที่จะเล่าเรื่องที่ผีที่สุดเลยอ่ะ
5: ใช่ฉันเองก็อยากเห็นให้ดิ้นปัดๆเอาขอให้สวยเธอหน้าจะผีหรือไม่ผีเป็นใช้ได้ทั้งนั้นเฮ้ยนั่นอะไรวะ

ิดอะไรขึ้นหรือว่าเราตาฝาดมุมมืดตรงนั้นเราเห็นกลุ่มหมอกหรือกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาลอยม้วนตัวตลบขยายกว้างไปครู่เดียวควันนั้นก็ค่อยๆจาง

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

ถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนAlinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ้มเลือกง่ายจดครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออื
7: มไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio
10: ชียงใหม่เรดิโอ92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติอยู่ด้วยกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเหตุการณ์ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากว่าจะตีเป็นตัวเลขมหาศาลเลยทีเดียวนะคะจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนปาลนายสวานิมวาเกิลบอกว่าเนปาลอาจจะต้องใช้งบประมาณ 132,600 ถึง 165,749.96 ล้านบาททีเดียวสำหรับการฟื้นฟูประเทศหลังการเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงซึ่งมูลค่าดังกล่าวคิดเป็นเกือบ1ใน10ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ในเบื้องต้นและรัฐบาลอยู่ระหว่างการประเมินความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดโดยคาดว่าค่าใช้จ่ายครั้งนี้จะต่ำกว่างบประมาณที่ใช้ฟื้นฟูประเทศหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เมื่อปี 2558 ซึ่งครั้งนั้นถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเนปาลโดยค่าใช้จ่ายครั้งนั้นอยู่ที่ประมาณ 298,349.93 ล้านบาทค่ะซึ่งนอกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้จะส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากแต่กระแสน้ำก็ยังสร้างความเสียหายอย่างหนักเป็นวงกว้างให้กับชุมชนตามแนวชายแดนพัดพาสะพานถนนเสียหายรวมถึงผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งเรียกว่าเป็นหายนะที่สร้างแรงกระทบครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจเนปาลซึ่งพึ่งพารายได้จากเงินส่งกลับของแรงงานในต่างประเทศภาคการท่องเที่ยวและพลังงานน้ำค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ

0: ำคัญคือไม่มองอะไรอย่างผิวเผินหากแต่มองอย่างพินิจพิเคราะห์ช่างสังเกตและจดจำไม่มองเพียงปรากฏการณ์แต่มองถึงที่มาของมันด้วย
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
2: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอเชิญแวะมาทานของอร่อยกันนะคะเช่นร้านกระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าค่ะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย2ครึ่งขอแนะนำนะคะเพื่อกันความผิดหวังมาก่อนบ่าย2ค่ะที่มีโชคพลาซ่าติดกับธนาคารกสิกรไทยร้านกระเพาะปลาอาม่าค่ะ
4: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการ

0: สุขดีที่เชียงใหม่การเวลาคราฟแฟลต
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี้

0: จี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
1: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
1: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
1: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
1: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568 19

หาตมะคานธีรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ชาวอินเดียกล่าวว่าคำว่าไม่ที่กล่าวด้วยความจริงใจนั้นดีและยิ่งใหญ่กว่าคำว่าใช่ที่กล่าวเพื่อเอาใจหรือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเปิดเผยทำให้คนเสียใจได้และบ่อยครั้งที่เป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ความจริงใจเป็นสิ่งที่น่าพอใจเสมอค่ะโดยเฉพาะระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันเนื่องจากช่วยให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นจากมุมมองของคนอื่นที่ตรงไปตรงมามากกว่าการเปิดเผยคือการพูดตามสิ่งที่เราคิดทำในสิ่งที่อ้างว่าทำได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้และในความเป็นจริงก็คือการกระทำหรือสิ่งที่เราน่าจะเป็นการเปิดเผยเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกับความจริงใจและเมื่อเราจริงใจเราจะพบความจริงเกี่ยวกับตัวเองและงานที่ทำเสมอค่ะ

0: เสียสารรถถล่มราคา
1: แถมสนั่นเมือง
0: สะเทือนทั้งจังหวัด
1: Honda Wave 110
0: 125
1: Super Cup
0: Scoopy
1: Tiono Plus
0: Lee
1: Click
0: และ PCX
1: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
0: Honda Wave 110
1: ราคาเริ่มเพียง 39,900
0: และ Honda Scoopy
1: ราคาเริ่ม 49,900
0: บาทเท่านั้น
1: ยังไม่พอ
0: ของแถมจัดเต็ม
1: ทั้งตู้เย็น
0: เครื่องซักผ้า
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
0: สูงสุดกว่า
1: 8,000 บาท
0: โปรแรงแบบนี
1: ้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
0: มั่นใจ
1: บริการหลังการขาย
0: การันตี
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
0: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
0: ต้องที
1: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: เสียสั่ง
1: ลดถล่มราคาสินค้า
0: ที่นิยมพาณิชย์
1: กับมหกรรมเครื่องซักผ้า
0: ซื้อไซส์ใหญ่19กิโล
1: ซักผ้านวมได้ชิวๆ
0: จะซักกี่รอบ
1: ก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาท
0: จะถังเดียว
1: ฝาหน้า
0: หรือ2ถัง
1: ราคาคุ้มทุกตัว
0: ดาวเบา
1: ผ่อนสบาย
0: เริ่มเพียงหลักร้อย
1: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: An education beyond tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

0: Happiness FM Your Happiness Our Happiness
1: จากรายงานของผู้จัดการออนไลน์ค่ะบิลเกตส์วิตก AI อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือสังหารมนุษย์วอนสหรัฐและจีนร่วมมือกันควบคุมผลกระทบวางแผนหารือสีจิ้นผิงปลายปีนี้ค่ะบิลเกตส์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft และนักการกุศลได้เขียนบทความแสดงความวิตกกังวลครั้งล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเขาระบุว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางวิวัฒนาการที่ต้องมีการบริหารจัดการเชิงนโยบายอันยอดเยี่ยมจากสังคมในระดับโลกค่ะในบทความใหม่ความยาวเกือบ 6,000 คำบนบล็อกซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธที่26สิงหาคมระบุค่ะว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารจัดการกับผลกระทบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับสังคมจากเทคโนโลยี AI ซึ่งพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะAI กำลังนำมาซึ่งช่วงเวลาที่ปั่นป่วนที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติซึ่งอาจกลายเป็นเครื่องมือสร้างความเสมอภาคอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหรือไม่ก็กลายเป็นแหล่งที่มาของความอยุติธรรมที่เลวร้ายที่สุดค่ะประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของนักพัฒนา AI ชั้นนำและควบคุมส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานควรเริ่มประชุม

ันในตอนนี้เพื่อกำหนดบรรทัดฐานร่วมกันก่อนที่แรงกดดันด้านการแข่งขันจะทำให้การร่วมมือกันทำได้ยากขึ้นเจ้าพ่อเทคโนโลยีระบุในบทความนั้นค่ะนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อบริหารจัดการและกำหนดอนาคตของ AI บิลเกสระบุด้วยนะคะว่าผู้คนกำลังประเมินผลกระทบของ AI ต่ำเกินไปสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการนำพลังของ AI มาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในอดีตซึ่งทำให้เข้าใจกันไปผิดๆโดยเทคโนโลยีในอดีตอย่าง PC ต้องใช้เวลาถึง20ปีในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคนเราแต่เทคโนโลยี AI สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพราะการทำงานบนอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนั่นเองค่ะมันสามารถคิดและเคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับมันเพราะมันสามารถปรับตัวเข้ากับเราได้ค่ะบิลเกสต้องการให้นานาชาติช่วยกันเฝ้าระวังและควบคุมความสามารถของ AI เพื่อป้องกันไม่ให้ AI ถูกนำไปใช้สร้างสารเคมีอันตรายหรือก่ออาชญากรรมทางชีวภาพค่ะบิลเกสระบุนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นำมาซึ่งความเสี่ยงใหญ่3ประการประการแรกงานจำนวนมากจะหายไปตลอดกาลประการที่2 AI จะเพิ่มอำนาจให้ผู้ไม่หวังดีและอาจรวมถึงระบบ AI เองในการสร้างความเสียหายเช่นการโจมตีทางไซเบอร์การฉ้อโกงข้อมูลเท็จและแม้แต่ภัยอันตรายทางกายภาพเช่นอาวุธชีวภาพประการที่3 AI อาจขัดขวางพัฒนาการของเด็กและเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันค่ะบิลเกสได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์นะคะว่าเขากำลังวางแผนเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในปลายปีนี้เพื่อเสนอแนวทางความร่วมมือระดับโลกในการลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจาก AI เขาเชื่อว่าจีนอาจตกลงที่จะจำกัดการเผยแพร่โมเดล AI ที่เป็นอันตรายหากสหรัฐเป็นฝ่ายริเริ่มก่อนด้านโฆษกของเกสกล่าวว่าเกสอาจไปเยือนจีนในเดือนพฤศจิกายนค่ะทั้งนี้เกสเคยพบกับสีจิ้นผิงเมื่อ3ปีก่อนในฐานะผู้ประกอบการต่างชาติคนแรกที่ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีจีนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะจากที่มาของ South China Morning Post สำนักข่าวรอยเตอร์และ Komo News ค่ะ

0: บรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆ ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
5: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
3: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่

0: การเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา

0: สันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_ig
2: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สรีจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไป

0: สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิน
2: ประเพณียี่เป็ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
2: Mass FM
1: Mass
0: FM
4: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
5: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่15กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

ีวิตลิขิตเองนะคะเส้นทางที่เราต้องการจะไปเราก็เลือกเองได้นะเลือกการใช้ชีวิตในรูปแบบเราที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและเราเองก็มีความสุขนะคะชีวิตลิขิตเองจากพี่เบิร์ดและเจนนิเฟอร์คิมกับไม่ยอมหมดหวังค่ะจะหมดหวังได้ยังไงทุกวันคือวันที่เราตื่นมาพร้อมกับความหวังหวังว่าจะเจออะไรดีๆหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นต้องเติมความหวังเติมพลังให้กับตัวเองเยอะๆไม่ยอมหมดหวังจากเจนนิเฟอร์คิมนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารเข้าสู่กลางเดือนกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพบกันวันอังคารที่15กันยายน2569นะคะเมื่อคืนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นความสวยงามของปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนซึ่งในเชียงใหม่เราเห็นชัดเจนเลยนะเมื่อคืนนี้ท้องฟ้าแอบเปิดเล็กน้อยทำให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งดูได้ตั้งแต่เวลาประมาณทุ่มหนึ่งจนถึงประมาณสองทุ่มกว่าคืออยู่ได้อยู่แป๊บเดียวอยู่ไม่ได้ไม่นานคุณผู้ฟังอยู่ถึงประมาณสองทุ่มครึ่งประมาณนั้นจะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้เก็บภาพความสวยงามมาให้เราได้ชื่นชมกันไปกับปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเช้านี้ก็เป็นในหนึ่งเช้าที่มีความรู้สึกว่าอากาศดีๆแล้วก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่คุณผู้ฟังอาจจะเป็นความที่หลายๆโรงเรียนทยอยในการสลับในการสอบนะชั้นเรียนนี้สอบชั้นเรียนนี้ก็หยุดอ่านหนังสือประมาณนั้นทำให้การจราจรและดูเบาบางแล้วก็ขับแบบสบายๆนั่นเองนะคะอากาศเช้าๆก็เย็นๆค่ะแต่ว่าก็ลุ้นกันเพราะว่าก็มีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยแวะไม่ดูอากาศเช้านี้กันนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันอังคารที่15กันยายนค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคทางนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนเยอะอยู่ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25.2 องศาสูงสุดเมื่อวาน 35.6 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด 10 องศากิ่วแม่ปาน 14 องศาพระตำหนักภูพิงราชินีเวส15องศาสถานีแกสิลวงอังคางอยู่ที่ 18.9 องศาเซลเซียสค่ะก็เตรียมพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงของปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าที่เที่ยวหลายที่น่าไปแล้วก็น่าเที่ยวมากๆเลยทีเดียวนะหาเวลาในการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากทำงานกันหนักหน่วงกันมาก็หลายเดือนเอาเรื่องและนี่คือเดือนที่9ของปีกับกันยายนกันด้วยนะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยกับทุกเช้าของเราเวลาของการเริ่มต้นสตาร์ทกับการทำงานกันด้วยค่ะนะฟังที่กาแฟหมอมสักแก้วหนึ่งหรือว่าจะเป็นกินกาแฟไม่ได้โอวัลตินเอ่ยไมโลเอ่ยชาร้อนๆเอ่ยช่วยได้แล้วก็อย่าลืมมื้อเช้ามื้อแรกของวันที่สำคัญกันด้วยนะคะอัศนีวสันต์โชติกุลกับพูดลอย

จใครคนนั้นที่ทำให้จังบางทีก็เติมความสุขได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคิดถึงสิ่งดีๆก็ทำให้ยิ้มได้ในหนึ่งเพลงเก่าๆของพลพลกับใครคนนั้นนะคะอัศนีวสันต์โชติกุลกับพูดลอยๆให้ลมให้ฟ้าได้ฟังได้ยินกันไปการนาฬิกากับอีกประมาณ29นาทีค่ะกับเวลาในช่วงเช้าของเราและเช้านี้มาเติมสีสันความสุขของการเดินทางให้คุณแฮปปี้ยิ้มได้สบายๆเพราะว่าการเดินทางคือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งทีเดียวค่ะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนี่คือสิ่งที่หลายคนต้องการนะคะเดินทางกับเราสบายใจโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอทั้งการเช็ครถให้มั่นใจจะเดินทางไกลยิ่งต้องเช็คให้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะส่วนท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่ก็อย่าลืมแม้คุณฟังเลือกได้ทุกรูปแบบของการเดินทางเป็นเจ้าของคันนี้ค่ะคุณฟังกับ Fortuner คันใหญ่นั่งสบายดีลพิเศษแห่งความคุ้มค่าเพื่อลูกค้าของโตโยต้า Fortuner เริ่มต้นผ่อนเริ่มต้นที่ 9,884 บาทหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD กันด้วยค่ะทุกทางเลือกรับแต้มบูพอยต์คูณ3เมื่อออกรถ Toyota Fortuner วันนี้จนถึง31ตุลาคมนะคะแล้วก็เชิญชวนร่วมกิจกรรมดีๆจากเราส่งต่อที่นั่งนิรภัยส่งต่อความปลอดภัยให้กับเด็กไทยโตโยต้าเชียงใหม่นะคะขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาซีทที่คุณไม่ได้ใช้แล้วนะคะภายใต้โครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะที่นั่งนิรภัยที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการเพื่อหมุนเวียนให้ครอบครัวที่ขาดแคลนได้ยืมใช้งานโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยสามารถบริจาคได้ค่ะที่โชว์รูมของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม2570นะคะผู้บริจาคจะได้รับของขวัญแทนคำขอบคุณจากโตโยต้าถนนสีขาวนั่นเองค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กไทยบนท้องถนนไปด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ของเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเจวัฒนาเธอเห็นท้องฟ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
7: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

งั้นค่ะของ Michael Learn to Rock เพลงนี้กับ Take Me to Your Heart นะคะก่อนในนั้นเพลง3ลี่ในตำนาน Savage Garden Till the Lee Medley Deeply ด้วยตอนนี้การนาฬิกากับอีกประมาณ45นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงเช้าของวันอังคารนะคะมีเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยท่ามกลางเรื่องราวของน้ำมันที่โอ้โหเมื่อคืนนี้ขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้เติมน้ำมันไว้ก่อนเนี่ยอาจจะต้องร้องไห้ได้เลยเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีการประกาศแจ้งปรับราคาน้ำมันนะคะขึ้นเยอะทุกอย่าง85สตางค์ต่อลิตรมีผลเช้านี้ก็คือ15กันยายนตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปนั่นเองค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่ามันขึ้นเยอะด้วยความที่สงครามก็ยังไม่จบและยังมีเรื่องนอนเรื่องนี้มาเยอะมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำได้ในตอนนี้นอกเหนือจากการโวยวายนอกเหนือจากการบ่นคือการวางแผนในการเดินทางให้ดีด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะมาพร้อมกับความสุขดีๆให้คุณได้เลือกสินค้าดีเพื่อการดูแลบ้านอย่างสบายใจน้ำมันแพงก็ไม่ต้องไปไหนงดเที่ยวก่อนในช่วงนี้อยู่บ้านให้สบายใจค่ะคุณผู้ฟังเพราะการดูแลบ้านคือสิ่งที่สำคัญมากๆทำให้เราอยู่ยังมีความสุขและสบายใจที่ดูหนังทำกับข้องกับข้าวพักผ่อนหย่อนใจในบ้านก็ได้หมดเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับสินค้าดีและเปิดคลังลดสุดช็อกกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดที่สำหรับคนรักบ้านฝนตกบ่อยๆก็ต้องจัดการเรื่องของรานน้ำฝนนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของหลังคงหลังคาให้แข็งแรงให้มั่นใจกันได้ค่ะและนอกจากนี้เครื่องมือช่างสมัครคุณพ่อบ้านก็จำเป็นบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีติดบ้านไว้อย่างเช่นโซวานเอยหรือว่าจะเป็นอื่นๆมากมายทีเดียวค่ะคุณพ่อบ้านจะชอบรถตัดหญ้านี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ควรจะมีทุกบ้านเราจะต้องได้ไม่ต้องไปเสียตังค์จ้างเขาตัดหญ้าเองได้สบายๆนะแล้วก็มีสินค้ามุมอื่นในการปรับปรุงดูแลบ้านคุณให้ดูดีได้อย่างมากมายทีเดียวค่ะและช่วงนี้โกลบอลทาวน์เราจัดโปรโมชั่นฉลองครบรอบ100สาขาแจกคะแนนรวมกว่า100ล้านคะแนนสมาชิกโกลบอลคลับรับคะแนนสะสมคูณ10เมื่อช็อปสินค้าค่ะเมื่อช็อปสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการยกเว้นสินค้าวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะจัดเต็มความคุ้มเหมือนเดิมค่ะเลือกช้อปสินค้าดีๆเลือกได้ที่ Golden House ของเราสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะส่วน Call Center สอบถามเพิ่มเติมที่1160ได้ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้สบายใจเลือกสินค้าถูกใจไป Golden House ด้วยกันนะคะเชียงใหม่ Retail 92เมกะเฮิร์สค่ะคุณผู้ฟังมาถึงเพลงนี้กันบ้างคุณผู้ฟังถามมางานจาก Green Day นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเป็นเพลงหนึ่งที่เปิดบ่อยๆกับ21กันจาก Green Day ค่ะ

ของเฟรมค่ะคุณผู้ฟังค่ะ The Script Featuring กับ V.O.I.M. ก่อนในนั้นมี Green Day ครับ21 Guns นะคะแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วได้เวลากลับไปเข้าสู่บทของการทำงานกันต่อแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเพลงสากลและ Asian Song เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟัง It's My Life จาก Bon Jovi ค่ะชั่วโมงหน้าดีเจจูนรออยู่เช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังเคาะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกไฟเขียวในหลักการนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขณะนี้โครงการใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือนกันยายนโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณระยะแรกยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทจากพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความพร้อมและเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดทางให้สามารถดำเนินโครงการต่อได้หากสถานการณ์มีความเหมาะสมนอกจากนี้ในด้านแหล่งเงินทุนยังมีงบประมาณจากหลายแหล่งรวมถึงแหล่งเงินใหม่จากพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่พร้อมนำมาใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ทันทีหากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin
4: X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอมั้ยคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

ครับเพลงนี้รู้เลยนะครับว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยู่ในความทรงจำนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้นะฮะคือหนึ่งเพลงครับที่ย้อนไปเมื่อวันโอ้โหฟังหลายปีดีดักเลยทีเดียวนะฮะในช่วงนั้นแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในความทรงจำโดยเฉพาะ The Classic นะฮะและนี่คือ Classic Again นะครับนำเพลงของทางฝั่งเกาหลีจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมาใส่ในซีรีส์นะครับที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยฮะเวอร์ชันไทยครับผู้ฟังก็ชื่อเพลงว่าหนึ่งความทรงจำซึ่งร้องโดยมีนนะครับก่อนหน้านู้นนะฮะมีน้องอ้ายนะครับผู้ฟังกับร่มเอ็นฮะแล้วก็รวมไปถึงเคลียร์ด้วยไม่เจ็บสักวันนะฮะวันนี้ส่งความสุขให้คุณผู้ฟังกันละกันนะครับในชั่วโมงของชื่อแมวเรดิโอเฟรชอัพนะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะมาพร้อมกับบรรยากาศครึ้มๆนะฮะอาจจะมีฝนบ้างในบางพื้นที่นะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง10มาถึง20กันยายนนะฮะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนด้วยครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับวันที่17นะฮะวันพฤหัสบดีนี้นะฮะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบคือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยานะครับสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับส่วน18 19 20นะฮะจะไปอยู่ที่แถวๆทางเหนือตอนล่างอย่างกำแพงเพชรอย่างตากพิจิตรนะฮะอยู่แถวๆนู้นนะครับคุณผู้ฟัง

พบรักช้าจากน้องอิงวรันธรฮะรวมไปถึงก่อนหน้านู้นจากเอเชียเซเว่นกับไม่แบ่งใครนะครับสำหรับผู้ฟังตอนนี้นะฮะใครที่มีอาการเจ็บอาการปวดนะครับไม่ว่าจะปวดตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะครับการขยับตัวนิดหน่อยเนี่ยมันทรมานมันขัดจังหวะชีวิตไปหมดครับอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยในการบรรเทาอาการปวดของคุณครับคุณผู้ฟังให้กลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างสบายใจนะครับกับ Planil 2X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพครับใช้งานง่ายแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะฮะและทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตรู้ไปถึงการทำกิจกรรมได้อย่างสบายใจและมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านนะครับโดยไบโอฟานเพื่อนคู่สุขภาพนะครับเมื่อกี้พบรักจากอิงวรันธรฮะมาถึงพบรักจากเบญชลาทิตย์แล้วก็โตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรนะครับ

0: งนี้ใครต้องการพบรักกับรถยนต์คันใหม่นะครับToyota Fortuner ครับวันนี้พบกับดีลพิเศษในความคุ้มค่านะฮะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 9,884 บาทนะครับหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะครับทุกทางเลือกรับแต้ม Blue Plus นะครับเป็น point คูณ3นะเมื่อออกรถ Toyota Fortuner วันนี้จนถึง31ตุลาคมนะครับแวะมากันได้เลยที่โชว์รูมของเราที่ Toyota เชียงใหม่นะฮะทั้ง6สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลฮะสาขาศรีไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางและลำพูนครับ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
7: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามิน X Plus
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

สิ่งที่ยากที่สุดในการควบคุมก็คือเรื่องของหัวใจนะครับสมองนี่พอจะบอกได้นะพอจะควบคุมได้นะแต่พอเรื่องหัวใจปุ๊บความรู้สึกปุ๊บแหมนะฮะบอกให้ใจเลิกมันก็เลิกไม่ได้ฮะบอกให้ใจมันรักสิมันก็รักไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับใจกิเลสฮะโอ้ประโมทครับรวมไปถึงก็ได้นู้นจากบุกี้และออนกับนาฬิกาทรายในช่วงนี้นะครับที่โรงพยาบาลลานาครับเราเปิดให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะคุณผู้ฟังเข้าไปที่ App Store แล้วก็ Google Play ครับเข้าไปค้นหาคำว่าลานา Hospital นะฮะหลังจากนั้นนะฮะติดตั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการนะครับในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับในการรับบริการจากทางโรงพยาบาลลานาได้สะดวกมากขึ้นอย่างเช่นเวลาจะเช็คเรื่องของเวลานัดหมายที่คุณหมอนัดเนี่ยนะฮะจำไม่ได้วันไหนนะเข้าไปได้เลยครับที่แอปพลิเคชันรวมไปถึงการดูข้อมูลสุขภาพนะครับการดูประวัติการรักษาดูเรื่องของประวัติการฉีดวัคซีนนะครับดูรายการยาที่เคยได้รับนะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเรามีระบบการแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์แล้วก็ตั้งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะไปรับบริการแล้วก็กำลังอยู่ในคิวอยู่นะฮะแต่พอดีติดธุระต้องรีบออกไปข้างนอกหรือใดก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถเช็คคิวแบบเรียลไทม์ได้นะฮะว่าตอนนี้คิวรันไปเท่าไหร่หรือคุณอาจจะแวะไปหาอะไรอร่อยๆทานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะนะฮะเวลานั้นเป็นเวลาที่คุณหมอเรียกแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้บริการในส่วนของแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแอปเดียวครบจบนะครับในเรื่องของการรับบริการจากทางโรงพยาบาลลานานั่นเองครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยนะครับแล้วเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะฮะทั้ง App Store และ Google Play นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วอย่าลืมนะฮะคุณผู้ฟังครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็คุณสามารถใช้บริการจากทางโรงพยาบาลลานาได้เลยนะครับขอบคุณด้วยกับโรงพยาบาลลานาครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับกลับจังหวะนิดนึงนะฮะ

ไหวแล้วโว้ยจากจูอี้ภูประสิทธิ์ครับรวมไปถึงแฮงแมนด้วยฮะรักเธอหัวทิ่มบ่อนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านู้นมีกู๊ดมูดนะฮะนำเพลงเก่าของซินยอริต้านะครับมากับมิสคอร์นั่นเองครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังครับชั่วโมงหน้านะฮะมิวสิกคอมโพเซตครับ4เพลงนี้จะรอคุณครับ

0: Don't go anywhere. อย่าเพิ่งไปไหนนะครับในชั่วโมงหน้าครับจะมีทั้งหมด4เพลงนะฮะเริ่มต้นในต้นชั่วโมงนะครับตั้งแต่แพ้คำว่ารักครับจาก Calories บลาๆนะครับจะกระตามมาที่ EDC เมื่อไหร่จะบอกรวมไปถึง Fellow Fellow ครับดาวหางฮาเล่และปิดท้ายที่ Guess Who ว่ากับความทรงจำที่ไม่อยากจำแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้า Music Conversation 4เพลงนี้รอคุณที่ต้นชั่วโมงครับ
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศจากผลการดำเนินงานตลอด6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86,560,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า 15,200,000 บาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ถ้าคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening.

จริงๆแล้วความทรงจำเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมันทำให้เราได้ระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาให้เราได้ตกตะกอนความคิดครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันมีความสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่บางความทรงจำมันมากลับมาทำร้ายนะฮะในความรู้สึกอันเนื่องมาจากว่าบางทีเนี่ยนะฮะการจากลาด้วยความที่อาจจะไม่ได้ตั้งตัวหรือไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับความทรงจำมันก็เลยกลับมาวนเวียนทำให้คนที่อยู่เนี่ยยังคงอยู่ในความเจ็บปวดอยู่นะฮะถึงแม้ว่าเรื่องราวในความทรงจำนั้นมันดีแสนดีแค่ไหนแต่สิ่งเหล่านี้มันทำให้มันกับตอกย้ำเนาะความรู้สึกที่มันความคิดถึงเอ่ยนะฮะปนความเสียใจเอ่ยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับและนี่คือความทรงจำที่ไม่อยากจำครับจากเกสโนวารวมไปถึงเฟลโลกับดาวหางฮาเล่ครับแล้วก็มี ETC กับพาร์กินสันนะฮะเมื่อไรจะบอกแล้วก็แพ้คำว่าร้ายจากแคลอรี่บราบราด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ทั้งหมด4เพลงในช่วงของ Music Combo Set ครับคุณผู้ฟังให้คุณได้ฟังกันยาวๆนะฮะต้นชั่วโมงครับที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up นะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงตรงกับวันกลางเดือนพอดีนะฮะ15กันยายน2569นะครับวันนี้หลายๆคนก็เริ่มควานหาตัวเลขแล้วฮะตัวเลขบางคนถามว่าเลขโต๊ะเนี่ยนะฮะที่มันเป็นประเด็นเนี่ยมันเลขอะไรนะโหนะฮะเอาขนาดนั้นอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ไปตามหาแล้วกันนะฮะหวังว่าขอให้คุณฟังโชคดีนะครับในงวดที่จะถึงนี้ก็แล้วกัน

0: นะฮะมาเป็นไฟฟ้าพร้อมกับความประหยัดวันนี้นะฮะสามารถลงทุนได้ง่ายๆเลยทีเดียวครับให้คุณเนี่ยลองไปเลือกโซลาเซลล์นะครับที่เหมาะกับบ้านของคุณครับถ้าเกิดว่าค่าไฟบ้านเนี่ยประมาณ 1,500 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนนะครับสามารถเลือกโซลาในขนาดประมาณ3กิโลวัตต์ได้ครับถ้าค่าไฟประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนนะฮะก็สามารถเลือกโซลาในขนาด5กิโลวัตต์ครับส่วนใครที่ค่าไฟตั้งแต่ 5,000 จนถึง 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเลือกโซลานะฮะขนาด10กิโลวัตต์นะครับจะยิ่งคุณผู้ฟังอยู่บ้านนะฮะช่วงกลางวันเยอะๆนะฮะแน่นอนครับว่ายิ่งใช้งานยิ่งใช้ไฟเยอะในช่วงกลางวันเนี่ยยิ่งประหยัดเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ได้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะฮะสนใจเข้ามาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Global House นะฮะคุณผู้ฟังกับ Global House Solar Service ครับพร้อมบริการสำรวจหน้างานนะฮะประเมินระบบแล้วก็ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่าติดตั้งโซลาแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเราช่วยคุณได้นะครับสามารถลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวคุ้มตั้งแต่วันแรกที่ติดนะครับพร้อมให้คำปรึกษาฟรีบริการติดตั้งโดยทีมมืออาชีพครับและบริการติดตั้งโซลาร์โดยทีมช่างมืออาชีพซึ่งมีให้คุณได้เลือกระบบทั้งออนกริดนะฮะหรือจะเป็นไฮบริดนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับและนอกจากนี้ฟรีครับค่าสำรวจหน้างานฟรีล้างแผง5ปีปีละ1ครั้งนะครับและรับประกันแผง25ปีรับประกันอินเวอร์เตอร์10ปีครับและฟรีประกันงานติดตั้งอีก5ปีด้วยนะฮะวันนี้เปลี่ยนค่าไฟรายเดือนให้กลายเป็นการลงทุนระยะยาวปรึกษากับเราได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: รักมาถึงวันที่ต้องลารักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้เราต่างก็ทำดีที่สุดถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

0: มทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์

ติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ร่างกายอ่อนเพลียอะลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับตอนนี้ดูแลด้วยวิตามินเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายอย่างอะลินามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วยดูแลร่างกายของคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์นอนไม่พอบ้างนะฮะร่างกายอ่อนเพลียนะครับดูแลด้วยสำหรับอะลินามินเอ็กซ์พลัสนะครับจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซันไทอามีนนะครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยในการดูดซึมได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายขึ้นด้วยครับพร้อมกับวิตามิน B6 B12 วิตามิน E พร้อมกับแคลเซียมแพนโพทิเนตนะครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดเลยสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยรวมไปถึงเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับคุณผู้ฟังหาซื้ออะลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: และในช่วงท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังขอบคุณกับ BYD Nostar ด้วยนะครับสำหรับ Nostar Ultimate Drive ดีลใหญ่จัดเต็มในรอบปีจัดกิจกรรมพิเศษยังมีต่อในเดือนกันยายนนี้ฮะใครที่กำลังมองหารถยนต์ BYD คันใหม่อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับถ้ายังไม่ได้เช็คข้อเสนอจากเรานะฮะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์นี้ครับ19และ20กันยายนนะฮะเจอกันได้นะครับคุณผู้ฟังที่ BYD Nostar สาขาสันทรายครับไปครบทุกความคุ้มจัดเต็มทุกข้อเสนอในเดือนเดียวนะฮะและถ้าเกิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนรถนะฮะนำรถคันเดิมมาเปลี่ยนเป็น BYD คันที่ใช่นะครับโดยนำมาเทรดอินครับรับข้อเสนอสุดพิเศษพร้อมกับการเปลี่ยนสู่เป็น BYD คันใหม่ที่ตอบโจทย์คุณมากกว่านะครับแวะมาได้เลยนะคุณผู้ฟังฮะที่ BYD Nostar ทุกสาขานะครับรับส่วนลดและสิทธิพิเศษของแถมมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทครับพร้อมกับ Lifetime Warranty Package นะครับประกันภัยชั้น1นะฮะดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะครับจัดเต็มตลอดเดือนกันยายนนี้แวะมากันได้เลยนะครับรถพร้อมส่งมอบโปรก็พร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมครับไม่ว่าจะเล็งรุ่นไหนอยู่นะฮะแวะมาคุยกับเราได้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันที่สาขามีโชคสันทรายนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่053-429-555ที่ BYD Nostar เชียงใหม่ครับหมดเวลาพอดีส่งท้ายคุณด้วยเพลงนี้เลยนะฮะก่อนที่จะเป็นเบรกเที่ยงกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะเวลาเดิมสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสธนช.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง19กันยายนนี้ในภัยทูลเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังคาดการสภาพอากาศพบร่องมรสุมคาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้สธนช.ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันตั้งแต่วันนี้15กันยายนถึง19กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอี

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ยินดีต้อนรับสู่วิวดิวฟูซาวค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีรายการของเราเลือกเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนคุณด้วยค่ะจะนั่งทำงานทานข้าวที่ทำงานหรือทานข้าวที่บ้านหรือขับรถหาที่ทานข้าวอร่อยๆ อยู่นี่คือ 92.0 MHz ค่ะวันนี้เราทักทายคุณไปด้วยผลงานของชาเดนะคะเพลง The Sweetest Taboo นะคะตามด้วยเพลงของ Yvonne Elliman ที่เพิ่งจบลงไปคือเพลง If I Can't Have You นะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่น่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งนะคะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ปีนี้กรุงเทพของเรายังติดอันดับท็อป3ในเอเชียนะคะยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดติดอันดับ2อยู่ปีที่2ติดต่อกันจากข้อมูลของการจองที่พักซึ่งครึ่งปีแรกนะคะ Agoda จัด10อันดับจุดหมายปลายทางในเอเชียที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเป็นครั้งที่2นะคะอันดับที่1ก็คือโตเกียวค่ะอันดับที่2ค่ะกรุงเทพของเรานี่เองอันดับที่3บาหลีแล้วตามด้วยโซลแล้วก็โอซาก้าตามลำดับค่ะนั่นก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมเดินทางท่องเที่ยวและกรุงเทพก็มาเป็นอันดับ2เนื่องจากจะเป็นการมาทำธุรกิจไปด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวไปด้วยในตัวแล้วก็เมืองก็สวยงามสะอาดสะอ้านปลอดภัยด้วยนะคะก็เลยมีผู้นิยมมาเที่ยวกรุงเทพซ้ำอีกเป็นปีที่2อยู่อันดับที่2ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อน มือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซอง Good Memory วันนี้ฟังเพลงฮิตของ Tony Orlando and Don ของปี1971อาจจะขึ้นไม่ถึงท็อป10ติดอันดับ25ของบิลบอร์ดนะคะแต่ว่าเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมตามสถานีวิทยุต่างๆไม่น้อยทีเดียวนะคะเพลงนั้นก็คือเพลง I Play and Sing นั่นเองค่ะกูสอง Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อปค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟตเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทั้งนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อปอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่

0: Toyota รุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายสบายดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลย Toyota ทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
0: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจของเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์

ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์ไม่พอใจและพอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมาก

ฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เพลงของ Doobie Brothers ค่ะเพลง What the Fool Believes เพลงที่2เป็นเพลงของ Journey นะคะ Who's Crying Now เพลงที่3เป็นเพลงของ Billy Joel กับเพลง My Life ค่ะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วค่ะมีข้อคิดดีๆปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะความซื่อสัตย์คือสมบัติล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดีของมนุษย์ Beautiful Sound ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะเวลาหมดลงพอดีเลยนะคะมีความสุขกับการทำงานตลอดไปทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งรื้อระบบขอสัญชาติทบทวนหลักเกณฑ์ตรวจย้อนหลังปราบนอมินีพบหลายคดีโยงต่างชาติถือสัญชาติไทยนายพลพีสุวรรณฉาวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพร้อมสั่งการครั้งสำคัญให้ทบทวนระบบและหลักเกณฑ์การขอสัญชาติไทยหลังการลงพื้นที่ปราบปรามภัยสังคมและเครือข่ายนอมินีพบหลายคดีมีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยที่ประชุมมีข้อสั่งการให้หรือระบบการขอสัญชาติโดยทบทวนตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาการขอสัญชาติรวมถึงตรวจย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องโหว่และปกป้องสิทธิของคนไทยข้อสั่งการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมนำโดยนายพลพีลงพื้นที่ตรวจสอบและปราบปรามภัยสังคมในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะปัญหาชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจในประเทศผ่านการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีนอกจากนี้ยังขอให้กรมการปกครองเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองให้แก่เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติหลอกนำบัตรประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทซึ่งที่ผ่านมาเคยตรวจพบกรณีลักษณะดังกล่าวในจังหวัดสกลนครและนครพนมและอาจนำไปสู่การใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายทั้งนี้ได้ให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติและช่องโหว่ของระบบก่อนนำผลการตรวจสอบมาประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันไม่ให้มีการใช้ช่องว่างของกฎหมายสร้างความเสียหายต่อสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลิ

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening.

อกันรอบบ่ายค่ะนั่งยาว3ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงบ่ายเราจะมีเวลาฟังเพลงเยอะขึ้นอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นนะคะวันอังคาร15กันยายน2569ค่ะเริ่มต้นกับ2เพลงเพราะๆที่ฟังบ่อยๆแต่ว่ามีหลายเวอร์ชันมากๆเลยทีเดียว Kiss Me ค่ะนี่คือ Original Version Sixpence Don The Richer นะคะและก่อนนั้นมี M2M กับ Pretty Boy ด้วยนะคะฟังเพลงเพราะๆเย็นๆสบายๆกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนแรงมากๆคือแดดร้อนแดดแรงทีเดียวคุณฟังแต่ก็มีความอบอ้าวประหนึ่งเหมือนฝนจะตกเหมือนกันนะก็ลุ้นกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อุณที่พยากรณ์อากาศบอกว่าเรามีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝน 60% ของพื้นที่ก็รอดูกันละกันว่าฝนจะมาหรือเปล่าจะมากี่โมงจะมาเยอะไหมนะคะบางทีมาเหมือนกันแต่ว่ามานี่เดียวแวะมาทักทาย10เมตร15เมตรอะไรประมาณนี้ก็ตก1นาทีท่วนอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะกันนะฟังก็ว่ากันไปกับอากาศในช่วงนี้แต่ที่แน่ๆคือร้อนทีเดียวจิบน้ำเย็นบ่อยๆในสดชื่นกันไปกับการมันช่วงบ่ายแล้วก็ต่อสู้กับความง่วงของหลายๆคนกันด้วยนะคะมาถึงงานเก่าของ Adele เพลงนี้บ้างกับ Someone Like You ค่ะ

Love Is Color Blind ค่ะคุณผู้ฟังซาร่าคอนเนอร์เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมี Taylor Swift ด้วยกับ Three Drops on My Guitar และ Adele กับ Someone Like You ค่ะบ่ายโมงกับ30นาทีสิ่งที่หลายคนรอลุ้นกันนะคะนอกเหนือจากพรุ่งนี้จะลุ้นว่าจะรวยไหมจะได้จะถูกหวยหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องลุ้นกันต่อก็คือไทยช่วยไทยพลัสนะอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นไปได้ต่ออีก2เดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพจากงบประมาณเดิมที่อาจจะยังคงเหลือกันอยู่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงต้องติดตาม

0: ตามกันต่อเพราะว่าในส่วนของกระทรวงการคลังก็ต้องมีการดูก่อนว่างบประมาณจะพอไหมมีอะไรที่ต้องใช้จ่ายหรือเปล่าท้ายๆปลายกันยายนนู่นเลยค่ะถึงจะได้รู้ว่าเขาจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ก็ว่ากันไปเพราะตอนนี้หลายคนหมดแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคุณผู้ฟังอยู่ที่การกับชั่วโมงยามบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ขับขี่อย่างสบายใจนะคะคุณผู้ฟังจะคันไหนก็ขับได้ง่ายๆเลยค่ะใช้รถได้สบายๆจะเที่ยวกันหรือว่าจะทำงานได้หมดเลยทีเดียวศูนย์บริการเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะคันใหญ่ขับสบาย Land Cruiser FJ วันนี้เลือกข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care ทางเลือกที่2รับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package นะคะและพิเศษขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus มูลค่า 22,000 บาทด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นคันนี้กับ Fortuner นะคะดีลพิเศษแห่งความคุ้มค่าเพื่อลูกค้าของ Toyota Fortuner ผ่อนเริ่มต้น 9,884 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD จนถึง31ตุลาคมนี้ชอบคันไหนรักคันไหนแวะหาเราได้ทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ Lady Gaga เพลงนี้บ้าง Alejandro ค่ะ
1: You may love me, but I just can't be with you like this.

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามิน X Plus
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามิน X Plus
6: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามิน X Plus
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามิน X Plus
7: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
8: Refresh Refill the Music

ลิตเติ้ลมิกซ์ค่ะและนิกกี้มินาจเพลงนี้กับ Woman Like Me นะคะก่อนในนั้นมี The Cause กับ Only When I Sleep บ่ายโมงกับ47นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังและโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลทราบกันดีนะคะว่าเวลาจะไปทำใบขับขี่หรือว่าต่ออายุใบขับขี่สิ่งต้องมีคือใบรับรองแพทย์ค่ะวันนี้คุณสามารถไปขอรับใบรับรองแพทย์เพราะว่าโรงพยาบาลเราอยู่ก่อนถึงขนส่งสะดวกมากๆเลยทีเดียวก่อนที่จะไปต่อก็สามารถที่จะขอใบรับรองแพทย์ง่ายๆใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอซึ่งเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์ในการดูแลสุขภาพไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิ์ของบัตรทองใช้สิทธิ์ของประกันสุขภาพประกันสังคมสิทธิ์ของประกันสุขภาพจากบริษัทประกันต่างๆและก็รวมไปถึงข้าราชการก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะคะนัดหมายในการรับบริการและดูแลได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอและที่นี่เรายังพร้อมดูแลผู้ป่วยชาวเมียนมาและชาวต่างชาติด้วยบริการที่ใส่ใจและการประสานงานที่เข้าใจง่ายด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับบริการในการดูแลสุขภาพได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ใครๆก็ใกล้หมอนะคะบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงรถต้าสังดงอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะ Music Just Grand เพลงนี้ค่ะ Don't Be So Hard On Yourself

ลงสนุกน่าจะพอช่วยได้เหมือนกันสำหรับใครที่บ่นง่วงๆอยู่ในตอนนี้นะคะแม้จะง่วงแต่ก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าอีกตั้งหลายชั่วโมงก็จะเลิกงานมิสเตอร์แซ็กสวีทเพลงนี้นะคะเงินจากเลเซนด้าค่ะก่อนนั้นมีงานของเจสกันกับ Don't Be So Hard On Yourself และตอนนี้จะบ่าย2แล้วด้วยกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงยามบ่ายๆของการทำงานพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟัง16กันยายนอีกจุดหนึ่งที่ต้องฝากให้วางแผนในการเดินทางนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ราชภัฏเชียงใหม่นะเขาจะมีกิจกรรมของบันทิตานุสร 4,000 คนร่วมงานนั่นนี่คือ 4,000 คนของบันทิตแต่ว่าคนที่จะไปร่วมแสดงความยินดีไปถ่ายรูปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะซึ่งเขามีการเปิด3จุดให้จอดรถได้ฟรีค่ะก็คือที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ลานจอดรถจริงใจมาร์เก็ตแล้วก็วัดกู่เต้านั่นเองใครที่ไปร่วมงานเช็คจุดจอดรถแล้วก็วางแผนในการเดินทางให้ดีแต่จะบอกว่าทุกจุดที่เขามีให้จอดรถไม่รู้มีรถรับส่งไหมถ้าเกิดไม่มีก็คือต้องเดินอย่างเดียวเท่านั้นค่ะก็ว่ากันไปสำหรับการร่วมกิจกรรมเพราะว่าคนเยอะมากๆจริงๆนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ Dance Monkey Tone and Ice นะคะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักต้องมีใบสั่งแพทย์เริ่ม15กันยายนนี้เภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ายากลุ่ม GLP-1 receptor agonist เช่นลิรากลูไทด์เซมากลูไทด์เป็นยาชนิดฉีดที่ประชาชนมักรู้จักกันในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการขายผ่านช่องทางออนไลน์

0: กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่น GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยขอให้ผู้ป่วยมั่นใจว่ามาตรการนี้ไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยาผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้และได้รับการดูแลจากแพทย์ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติและจะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นจากระบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยากลุ่ม GLP-1 ที่ได้รับอนุญาตจากอย.โดยนำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์กรอกผ่านเมนู Track and Trace ผลิตภัณฑ์ยานำร่องระดับ Serialization บนเว็บไซต์อย. www.fda.mof.go.th หากไม่พบข้อมูลการอนุญาตหรือข้อมูลไม่ตรงตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้หลีกเลี่ยงการใช้พร้อมแจ้งเบาะแสมาที่แจ้งสายด่วนอย. 1556หรือผ่านแอปพลิเคชันอย.สมาร์ทแอปพลิเคชันได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออย.จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้

0: อยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening.

ความอบอุ่นในเวอร์ชันของ Freehand ค่ะคุณผู้ฟังจากกระบังของซินิเวิร์สนะคะก่อนในนั้นมีงานของสุขิตค่ะคนมีความรักและ BB Here Bass กับตั้งแต่มีเธอคนอื่นก็ดูธรรมดาเข้าสู่ชั่วโมงที่2เนี่ยคุณผู้ฟังบ่าย 2:18 นาทีจะบอกว่าไร้วี่แววของฝนมากๆเลยนะวันนี้ใครถามหาฝนขอแสดงความเสียใจเพราะว่าน่าจะไม่มีนะคุณผู้ฟังท้องฟ้าคือแดดแรงๆแดดสุดๆไปเลยจริงๆนะคะเตรียมตัวร้อนได้เลยเงินจากลิงลมค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทุกปีค่ะ

จะทำงานหนักขึ้นอีกวันหนึ่งแต่ไม่อันตรายถึงชีวิตเนี่ยยังพอได้ยังพอสู้ไหวอยู่ค่ะเพลงนี้น่ารักดีแล้วองฟังนะคะอันตรายไม่ถึงชีวิตก่อนนั้นมี Better Weather กับแจ็คพอตใครพรุ่งนี้ทุกคนแจ็คพอตกันละกันนะคะจะแจ็คพอตรางวัลเล็กรางวัลใหญ่เดี๋ยวมารอลุ้นกันและงานจากลิงลมกับทุกปีนะคะบ่ายโมงบ่ายสองกับมีประมาณ30นาทีและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกวัยความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บมวลภูมิของ MG Plymouth นะคะและลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกเก็บน้ำกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง

0: 15% ลดค่าไหล 15% ด้วยค่ะและข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายใน30กันยายนนี้รับฟรีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเรานะฮะพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Primus สาขาดวงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Primus ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: บอกแล้วนะคะว่าเรื่องรถให้ Primus ดูแลพร้อมให้การดูแลรถของคุณเสมอกับ MG Primus สาขาเชียงใหม่หางดงนะคะชัดเจ้าคันเลอร์กับซิงเกิลคอยค่ะ

0: 5% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
0: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
8: Refresh, refill the music.

สิ่งธรรมดาเล็กๆก็จะมีความหมายดีๆแน่นอนถ้าเกิดเราให้สิ่งดีๆกับคนที่เห็นคุณค่านะคะณศักดาธรเพลงนี้กับธีรวรรณ

One Day at a Time ก่อนนั้นมี Enjoy Play กับวันที่ออนแอร์ด้วยค่ะ 14:14-17 น.เชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงครึ่งหลังของเรานะจากทีละวันมาถึงทีละน้อยเพลงนี้บ้างไม่ได้เปิดสดานความหมายดีมากๆจริงๆเพลงนี้ค่อยๆแก่ไปด้วยกันรักกันไปทีละน้อยทีละน้อยก็จะเป็นความรักที่

ก็จะมีความหวานมีความละมุนนิดนึงนะคะคุณฟังคนคนนี้เป็นของคุณ No One Else ค่ะและ Copter Abbas นะคะก่อนนั้นงานของเธอกับทีละน้อยเวลาได้เปิดเพลงแบบมีความรัก In Love เนี่ยมันก็จะต่อๆกันได้หลายเพลงแต่ถ้าเกิดได้ลองเศร้ามันก็จะเศร้าหลายเพลงต่อเนื่องกันนะคะเป็นอารมณ์ของเพลงไม่ใช่อารมณ์ของทีเจและตอนนี้ก็จะบ่ายสามและข่าวคุณฟังกับคุณสมัครการติดตามด้วยพูดถึงช่วงชั่วโมงที่แล้วว่าไร้วี่แววตอนนี้จะบอกว่ามีความครึ้มมานิดนึงเหมือนกันนะคะอากาศแต่ละช่วงเวลาแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเนี่ยแตกต่างกันจริงๆคุณฟังก็ลุ้นกันต่อกันละกันว่าจะเจอฝนกันไหมแต่ที่แน่ๆคือยังเป็นเวลาของการทำงานกันอยู่นั่นเองแล้วก็หลายจุดก็มีการทำถนนมีการก่อสร้างน่าดีใจเหมือนกันตอนแรกที่พี่เตือนใช้แยกสะเบิงอ่ะก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันจะต้องตื่นเช้าด้วยคำที่จะต้องมาทำงานจากหางดงและเข้ามาในเมืองแล้วต้องใช้เส้นทางตรงนั้นเพราะมันเลี่ยงทางอื่นไม่ได้จริงๆนะก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะติดไหมก็มองภาพไม่ออกแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันไหลลื่นมากๆดีกว่าตอนที่ติดไฟแดงด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าถนนมันจะไม่เรียบมันจะมีความเป็นรอยต่อของถนนนะมันจะมีแบบอะไรที่ไม่ค่อยสมูทในการขับต้องฝากให้ระมัดระวังนี่ยังไม่เคยขับเส้นนั้นตรงนั้นวงเวียนในช่วงที่ฝนตกเลยค่ะคุณฟังก็ไม่รู้ว่ามันจะระบายน้ำได้ไหมจะมีน้ำท่วมขังหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามมาต่อไปแต่ที่แน่ช่วงนี้หลายคนบอกว่ามันก็ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นขับขี่ด้วยความระมัดระวังนิดนึงกันละกันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเส้นทางนั่นเองนะคะก็คงจะต้องใช้เส้นทางเนี่ยแล้วก็ต้องใช้การขี่ใจกันขับรถแบบวงเวียนไปอีกประมาณปีกว่าเกือบ2ปีกันเลยทีเดียวค่ะทนนิดเองก็ละกันสมัครสายใต้เพราะคนในเมืองเขาอดทนมานานเพราะว่าทำถนนกันตลอดเวลาจริงๆนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะเรนนิสราพูดถูกเลือกให้สมหวังดอกไม้ของวันใหม่พรุ่งนี้ขอทุกคนสมหวังกันนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยติดอันดับ4โลกจุดหมายปลายทางสำหรับการเกษียณประเทศไทยติดอันดับ4ของโลกและอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเกษียณอายุประจำปีนี้จากการจัดอันดับของ Rumawi Global Relocation Index โดยประเทศไทยทำคะแนนรวมได้ 74.3 จาก100คะแนนเป็นรองเพียงมาเลเซียซึ่งคว้าอันดับ1ของโลกการจัดอันดับดังกล่าวประเมินประเทศและดินแดนทั้งหมด192แห่งผ่าน24ตัวชี้วัดครอบคลุม4ด้านหลักได้แก่การเงินและภาษีคุณภาพชีวิตและสุขภาพความปลอดภัยและความสะดวกในการตั้งถิ่นฐานโดยให้น้ำหนักสำคัญกับคุณภาพระบบสาธารณสุขแนวทางการจัดเก็บภาษีรายได้จากต่างประเทศและค่าครองชีพปัจจัยที่ช่วยให้ประเทศไทยได้รับคะแนนในระดับสูงมาจากหลายด้านโดยเฉพาะความสามารถในการจ่ายค่าครองชีพซึ่งประเทศไทยได้คะแนนสูงถึง 96.9 คะแนนขณะที่ความเข้มแข็งของระบบธนาคารได้ 91.8 คะแนนและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลได้ 89.4 คะแนนส่วนด้านสุขภาพคุณภาพระบบสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายในการรับบริการสุขภาพได้คะแนนเท่ากันที่ 78 คะแนนผลการจัดอันดับสะท้อนว่าไทยยังมีจุดแข็งด้านต้นทุนการใช้ชีวิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานหรือใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรก็ตามรายงานยังระบุถึงประเด็นที่ประเทศไทยควรพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวประเด็นที่ถูกชี้ให้เห็นได้แก่หลักนิติธรรมการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและการเปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับชาวต่างชาตินอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางสำหรับการเกษียณอีกหลายแห่งโดยฟิลิปปินส์อยู่อันดับ8ของโลกขณะที่บรูไนอยู่อันดับ11กัมพูชาอันดับ16และสิงคโปร์อันดับ27ของโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน H+ อลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน H+ อลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน
5: H+สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening

ากวรปิ๊กนะคะยินดีที่ได้เจอนะเวลาที่ได้เจอใครสักคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ามันโอเคมากๆคุยกันรู้เรื่องก็นี่แหละยินดีที่ได้เจอนะยินดีที่ได้รู้จักประมาณนั้นนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของมีนและ ETC นะคะเธอจะเผลอคิดถึงกันไหม To Meet You นั่นเองค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 16 นาทีนะคะชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายของเราฟังเพลงด้วยกันค่ะและชั่วโมงนี้ก็จะมีทั้งเอเชียนซองด้วยนะครึ่งหลังก็รอติดตามกันละกันแล้วก็มีเพลงใหม่ๆหลายเพลงทีเดียวที่หยิบมาฝากกันในช่วงเวลายามบ่ายๆของเรานะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาฟังเพลงนี้กันบ้างจริงแล้วชอบในเวอร์ชันของปานธนพรแต่เวอร์ชันของโฟร์อีฟก็น่ารักน่าฟังดีเหงาเข้าใจนิยามความเหงาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเหงาเข้าใจจากโฟร์อีฟค่ะ

สดใสน่ารักของแอลลี่เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับวัน43143อะไรคือ143ก่อนนั้นมีเสียงของเอมิค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือ Red Kiss นะคะเบลวิชราซิงเกิลล่าสุดกับ Spark นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้บ่าย3กับอีกประมาณ29นาทีและชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีรถคันใหม่คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนเราก็มีรถพร้อมส่งมอบไม่ต้องรอนานด้วยรับรองว่าคุณจะได้รถที่พร้อมพาคุณเดินทางเที่ยวในช่วงปลายปีนี้แน่นอนนะคะสนใจรุ่นไหนแวะไปเทสไดร์และเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ของเราทุกสาขาใกล้คุณค่ะและนอกจากนี้การดูแลหลังการขายก็ยังสำคัญเหมือนเดิมเราคำนึงถึงจุดนี้เสมอๆนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังที่ปัดน้ำฝนนี่สำคัญมากๆเลยนะวันนี้ใครที่มีความรู้สึกว่าที่ปัดน้ำฝนไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยสะอาดรีบเปลี่ยนด่วนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเช็คกันด่วนเลยใบปัดน้ำฝนยังไหวไหมปัดแล้วเป็นคราบมีเสียงแล้วดังเวลาปัดนะฮะลำคาญมากๆเพราะฉะนั้นเปลี่ยนถ้าข่าวเพราะมันจะมีผลต่อการเดินทางของเราปัดแล้วกระจกก็ไม่ใสยางใบปัดเริ่มแข็งหรือว่าแตกลายถ้ามีอาการตามนี้รีบมาที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษคุ้มจริงจากช่างที่รู้จริงและดูแลยาวจริงนะคะลด 15% กลุ่มเบรกช็อคอัพใบปัดน้ำฝนรับประกันการซ่อม1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนั่นเองค่ะสนใจก็แวะใช้บริการเช็คแล้วก็เปลี่ยนพร้อมโปรสุดคุ้มที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่กับ6สาขาของเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอๆเดินทางด้วยความสุขและความมั่นใจจะเป็นวันเที่ยววันพักผ่อนหรือว่าวันทำงานหาเงินการก็เลือกรถที่ตรงใจและโดนใจได้ที่ Toyota เชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสลับคิสเพลงนี้เร

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: นช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719

0: ยูค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบซีรีส์ Moon Lover นะคะก่อนหน้านั้นเพลงที่คุณถามมากับ All For You 1997 Love Story ค่ะยังไม่ได้มีเพลงจังหวะสนุกเลยนะจริงๆปกติในช่วงเอเชียน2เราเนี่ยจะต้องแบบว่าแดนซ์กันนิดนึงสนุกๆ กันแต่ก็มีบางเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาถ้าเป็นเพลงแบบช้าๆเราก็จะมาเปิดในช่วงต้นๆของเอเชียนซองให้ได้ฟังกันนั่นเองค่ะแต่เพลงนี้น่าจะสนุกเอาเรื่องเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเพลงเก่าของศิลปินเอ็มเบรกนะคะนี่คือโอเย่ค่ะ
1: Yeah Amigos

นี้ดังมากจริงคุณผู้ฟังเด็กๆก็ร้องได้อารมณ์เพลงเหมือนเพลงของโรเซ่ค่ะคุณผู้ฟังที่แบบดังๆมากๆที่คนแบบเต้นตามได้จังหวะเขาได้ด้วยนะคะงานของชายเพลงนี้กับกำลังสไตล์นั่นเองค่ะเหมือนเพลงของโรเซ่กับเอพีทีนั่นแหละคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีความแบบนำสมัยต่างๆกันไปแต่นี่คือมันมีท่าตรงท่าเต้นที่ทุกคนเต้นตามได้อะไรประมาณนี้กลายเป็นกังนำฟีเวอร์พักหนึ่งเหมือนกันนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของ JR กับ High Fortune แล้วก็ Embrace กับ Oh Yeah ด้วยและตอนนี้เวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวจะ 4:00 นค่ะเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายๆของวันอังคารวายเหมือนกันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็วันพุธกลางสัปดาห์แล้วผ่านไปแต่ละวันก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ต้องให้ติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังอากาศก็แปรปรวนเสลเกินมีทั้งความครึ้มมาบ้างเป็นพักๆแล้วก็มีทั้งแดดแรงๆแต่ส่วนใหญ่จะเน้นแดดซะมากกว่าบ้านเราช่วงนี้แดดจัดเต็มแดดทำถึงแต่ว่ามืดเร็วมากๆเลยนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Mass FM นะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นเลือกเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยช่วงเย็นเราจะมาพร้อมกับเพลงเก่าๆเท่านั้นติดตามกันได้เป็นกันต่อซูเปอร์เจเนียร์เพลงนี้กับ Sorry ค่ะเดี๋ยวเจอกัน 17:00 นนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีคณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์ในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชนทั้งนี้ทั่วโลกต่างมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนจากการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้หลายประเทศออกกฎหมายและมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียของเยาวชนและบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต้องออกแบบระบบการตรวจสอบและการคัดกรองอายุผู้ใช้งานที่รัดกุมมากขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบ

0: นช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: Mass FM ร่วมธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะดูแลสุขภาพค่ะโดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนเชื่อว่ากับการทานผักเป็นยาผักริมรั้วผักข้างบ้านมีคุณค่าด้านสมุนไพรช่วยดูแลสุขภาพได้ดีนะคะโดยเฉพาะดังที่ได้คุยและแนะนำไว้ว่าแกงส้มดอกแคร์น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะช่วยคุณๆที่มีอาการภูมิแพ้เป็นไข้หวัดได้ด้วยว่าแกงส้มดอกแคร์นั้นจะปรุงด้วยน้ำมะขามใช่ไหมคะซึ่งก็มีรสเปรี้ยวจะช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอและรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้ร่างกายอบอุ่นอีกหนึ่งเมนูนะคะในช่วงปลายฝนต้นหนาวดูแลร่างกายให้อบอุ่นดื่มน้ำสะอาดแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทางเพจรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ค่ะ
1: แมส FM

0: ความผิดพลาดหากแต่เจ้าของงานนั่นเองจะเป็นผู้รับการยอมรับหรือไม่ยอมรับจากผู้อื่นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่างานคือประกาศนียบัตรของตนเอง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการ

0: Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
2: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
1: อดีตมีประเพณีฮีทอยการนับถือเมล็ดข้าวโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเพราะถือว่าข้าวเป็นของสูงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณแก่มนุษย์อย่างยิ่งดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตนต่อข้าวให้เหมาะสมเช่นเวลาเทข้าวสารเพื่อมาหรือแช่ค้างคืนจะต้องทำด้วยความเคารพทานข้าวอิ่มแล้วให้ยกมือไหว้หากข้าวตกพื้นจะไม่ใช้เท้าเหยียบหรือข้ามให้ความสำคัญว่าข้าวเป็นเจ้าถ้าผู้ใดไม่เห็นความสำคัญของข้าวเชื่อว่าผู้นั้นจะมีชีวิตอย่างไม่มีความสุขพบแต่ความวิบัติถดถอยจากทรัพย์สมบัติทั้งปวงการนับถือเมล็ดข้าวให้ความสำคัญทุกเมล็ดก็ว่าได้ทั้งข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสุก
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะระหว่างวันที่11ถึง20กันยายนนี้งานทะเบียนราษฎร์ที่จุดสำนักงานแขวงศรีวิชัยเดิมหยุดให้บริการชั่วคราวนะคะจึงขอแจ้งประชาชนในพื้นที่แขวงศรีวิชัยเดิมแขวงนครพิงเดิมโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่จะหยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์จุดสำนักงานแขวงศรีวิชัยเดิมเป็นการชั่วคราวถึง20กันยายนนี้เนื่องจากมีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงานโดยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานแขวงกาวิระถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่053140381เปิดทำการในวันเวลาราชการ8โมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงครึ่งเฉพาะการแจ้งตายให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดจนวันหยุดนักขัตฤกษ์8โมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงครึ่งนะคะด้วยงานทะเบียนราษฎร์จุดสำนักงานแขวงศรีวิชัยเดิมจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่21กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะ

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: ที่น่าสนใจของเจมส์แบล็กพนักงานที่เคยทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้ามาก่อนเขาเคยทำหน้าที่คัดเลือกเสื้อผ้าที่คุณจะนำมาวางขายค่ะแต่วันหนึ่งเจมส์ก็กลับมีความเชื่อนะคะว่าเขาสามารถที่จะผลิตเสื้อผ้าที่ดีกว่าเสื้อผ้าที่ห้างสรรพสินค้าของเขานำมาวางจำหน่ายค่ะเขาก็จะสามารถทำเงินได้มากขึ้นด้วยเพื่อนร่วมงานของเขาบอกว่าสิ่งที่เจมส์กำลังคิดอยู่นั้นเหมือนกับการเลือกเล่นพนันข้างที่มีโอกาสน้อยมากแล้วเขาก็ควรจะรู้มากกว่าแค่เพียงว่าจะลองพยายามดูแต่นั่นเจมส์ก็ไม่ได้รู้สึกหมดกำลังใจเลยนะคะเขาตัดสินใจเปิดตัวแบรนด์ Jimmy Wear ในปี1995ค่ะซึ่งเจมส์จะต้องทำงานอย่างหนักมากยิ่งขึ้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็เริ่มที่จะมีฐานธุรกิจที่มั่นคงและเสื้อผ้าของเขาก็ถูกส่งไปที่ร้านต่างๆทั่วประเทศค่ะซึ่งกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจเสื้อผ้าของเขานั่นก็คือการมุ่งไปที่การแข่งขันที่เข้มข้นและการปฏิเสธอย่างต่อเนื่องค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามเพื่อสิ่งใดจงอย่าปล่อยให้การปฏิเสธทำให้คุณต้องล้มเลิกความหวังและความตั้งใจคุณผู้ฟังคะ9ใน10คนที่มีความเชื่อว่าพวกเขาจะตระหนักรู้ถึงเป้าหมายในการทำงานของตนเองในสักวันหนึ่งนั้นพวกเขามักจะมีความรู้สึกว่าตนนั้นมีความสามารถและมีความกล้าแสดงออกค่ะนั่นเป็นการแสดงถึงความหวังผลิบานจากภายในนั่นเองค่ะ

0: เสียสั่งรถถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Honda Wave 110 125 Supercar Scoopy Tiono Plus Lee Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Honda Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
1: ยังไม่พอ
2: ของแถมจัดเต็ม
1: ทั้งตู้เย็น
2: เครื่องซักผ้า
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: สูงสุดกว่า
1: 8,000 บาท
2: โปรแรงแบบนี
1: ้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
2: มั่นใจ
1: บริการหลังการขาย
2: การันตี
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
2: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
2: ต้องที
1: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
3: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้าหนวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวล นะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
2: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420

อีกหนึ่งเรื่องเศร้าบนความไม่แน่นอนที่เกิดกับทุกชีวิตได้เสมอหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติดินโคลนถล่มบริเวณพรมแดนจีนเนปาลเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรวัย24ปีผู้ทุ่มเทและพยายามมาตลอดหลายปีจนสามารถคว้างานที่ใฝ่ฝันมาครองแต่กลับต้องสูญหายไปอย่างกระทันหันจากเหตุโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณด่านจีหลงพรมแดนจีนเนปาลทั้งที่เธอเพิ่งเริ่มงานได้เพียง4วันตามรายงานหลี่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกักกันพืชที่ด่านดังกล่าวเมื่อวันที่21สิงหาคมก่อนที่วันที่26สิงหาคมขณะที่เธอกำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะฐานน้ำแข็งบนพื้นที่สูงในเนปาลได้พังถล่มลงมาส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักเป็นระยะทางกว่า22กิโลเมตรในเวลา7นาทีซัดถล่มด่านจีหลงและอาคารสิ่งปลูกสร้างอีก27แห่งรวมถึงอาคารศุลกากรที่เธอทำงานอยู่จนราบเป็นหน้ากองเหลือเพียงโครงเหล็กจากรายงานล่าสุดช่วงเย็นวันที่5กันยายนนะคะมีผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลแล้วกว่า 1,344 รายสูญหายอีก 4,887 รายขณะที่เขตปกครองตนเองซีจางทิเบตมีผู้เสียชีวิต43รายและสูญหาย519รายด้วยหลีเป็นหนึ่งในผู้สูญหายแม้ทีมกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาอย่างเต็มกำลังแต่อุปกรณ์ของพวกเขากลับไม่พบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุแล้วหลีกลายเป็นที่สนใจอย่างมากด้วยเบื้องหลังชีวิตของเธอถูกเปิดเผยเธอเติบโตมาจากครอบครัวชนบทที่ยากจนในมณฑลอันหุยแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเธอเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาด้วยการคว้าอนุปริญญาจากสถาบันที่ไม่เป็นที่รู้จักก่อนจะมุ่งมั่นศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีและฝ่าฟันจนสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ China Agricultural University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้สำเร็จหลังเรียนจบได้ไม่กี่เดือนเพื่อคว้าโอกาสในอาชีพข้าราชการที่มั่นคงเธอตัดสินใจลงสอบแข่งขันเข้าทำงานในกรมศุลกากรและสามารถคว้าอันดับหนึ่งจากผู้สมัครกว่า 2,000 คนมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจลีเคยเขียนไว้เมื่อเริ่มเข้าทำงานว่าในฐานะสมาชิกใหม่ของกรมศุลกากรฉันจะปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กักกันพืชอย่างเคร่งครัดความรักที่ฉันมีต่อแผ่นดินนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ฉันทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องแนวป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพบริเวณชายแดนทว่าในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าความฝันและอุดมการณ์ที่เธอใช้เวลาหลายปีพยายามไขว่คว้าจะมีเวลาให้เธอได้สัมผัสเพียงแค่4วันเท่านั้นน้องสาวของหลี่เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าหลี่เคยสัญญาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวปักกิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีหน้าน้องสาวของหลี่บอกว่าพวกเราไม่คิดเลยว่าหลังจากทำงานได้แค่4วัน

0: ด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebot 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ฮองเจียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเชิญชวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: ชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
3: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่าน
0: การเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยที่ TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabi.com ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
1: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
4: ความตื่นตระหนกทำให้เราโดดเดี่ยวและเป็นศัตรูของจินตนาการ Panic is sudden desertion of ours and a going over to the enemy of our imagination

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันระบุอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเตรียมความพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปี2569นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลหลังจากประกาศปิดการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2568เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูขณะนี้อุทยานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวซึ่งจะเปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานและกิจกรรมดำน้ำอีกครั้งในวันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2570สำหรับจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกหรือโดโนดักเบย์ภายในอุทยานเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569และหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันทิศและเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือ carrying capacity หรือ CC วันและไม่เกิน 3,850 คนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้

0: หลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

ชาวัฒนพานิชเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชายฟังนี่สะดุ้งเลยกับผู้ชายห่วยๆเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมีเสียงของโฟร์ดนรมนด้วยกับคนที่ใช่ในวันที่ผิดค่ะก็ต้องรู้จักในการยับยั้งชั่งใจตัวเองด้วยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเย็นค่ะกลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงเก่าเหมือนเดิมเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าจะถนนหลายเส้นทางน่าจะเบาบางลงเยอะเพราะว่าโรงเรียนมีการสอบแล้วก็มีการสลับในการสอบเป็นการสอบกลางภาคนั่นเองคุณผู้ฟังก็คงจะทำให้การจราจรแบบสบายๆชิลๆได้อยู่แต่ถ้าเกิดวันไหนเปิดเรียนมาปกติก็ต้องวางแผนในการเดินทางให้ดีช่วงนี้ก็ชิวๆสบายๆกันนะฮะแล้วก็มืดเร็วด้วย6โมงกว่าก่อนทุ่มนี้มืดตื่นๆอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถกันด้วยกันละกันนะคะเลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านกับเย็นของวันอังคาร15กันยายน2569นะคะไม่เจริญปุระบ้างเพลงนี้ฟังสิฟังให้เยอะขึ้นพูดให้น้อยลงนะ

โมงเช้าวันอังคารค่ะงานเก่าของปามี่แต่ณเวลานี้คือ5โมงกว่าแล้วกำลังจะหมดวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมีอานิต้ากับรื้อฟืนค่ะบางเรื่องบางราวก็ให้มันผ่านไปเนาะถ้าเกิดเรายิ่งไปรื้อฟืนเนี่ยไปคิดถึงจะทำให้เราเครียดมากขึ้นกว่าเดิมอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดดีกว่านะคะ17นาฬิกา29นาทีค่ะมีความสุขกับการเลือกการเดินทางที่รูปแบบที่คุณต้องการกันได้กับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะอีกหนึ่งเสียงยืนยันกับ All New Mitsubishi X-Force HEV คือที่สุดเลยอ่ะเพราะว่าคันนี้เข้ามาพร้อมกับขอเสนอพิเศษและขับสบายกับ All New X-Force HEV โปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ให้คุณได้รับดอกเบี้ย 0% ทุกรุ่นผ่อนเริ่มต้นเบาๆ 6,388 บาทฟรีคูปองน้ำมัน 10,000 บาทด้วยค่ะขยายเวลารับประกันตัวรถ7ปีเจ้าของรถ Mitsubishi รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทนะคะสนใจก็แวะไปเทสต์ไดร์และเลือกกันได้ค่ะคุณฟังกับความสวยใหม่ที่รอคุณอยู่นะคะแล้วก็พบกับตัวจริงเรื่องไฮบริดคันนี้กับ All New X-Force HEV ยังรอคุณอยู่ที่ออโต้โชว์2026นะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตหน้าลานตู้ปลาชั้นจีซึ่งเราจะจัดบูธจนถึงวันที่17กันยายนนี้ค่ะแวะไปเจอกันได้11นาฬิกาถึง21นาฬิกาหรือสะดวกในการไปเจอกับเราที่โชว์รูมก็พร้อมให้บริการทุกวันเลยในที่ปรึกษาการขายพร้อมทำงานมากๆกับ3สาขาของเราค่ะสาขาแม่เหียติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันปาฟาย0943139949ค่ะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมและดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงเก่าของซาซ่ากับเลือกได้ใหม่ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

งานเก่าของแอมสวรักษ์ค่ะคุณฟางคิดถึงคนแปลกหน้าและบีมจารุวรรณเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาในขณะที่บ้านเรานี่แดดจัดเต็มมากๆกรุงเทพนี่ฝนตกฉ่ำตกชนิดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็ตกกว้างมากๆเลยทีเดียวนะฝนตกโซนนั้นค่อนข้างเยอะก็ตามที่พยากรณ์อากาศบอกกันนะคะว่าเราจะเจอฝนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ของเราจะอยู่ในโซนของภาคกลางซะเยอะกันเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้เราก็รับอากาศร้อนๆกันแบบเต็มๆแต่เช้าๆก็มีความเย็นๆมานิดนึงเหมือนประหนึ่งเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ยังไม่หนาวนะเพราะนี่คือฤดูฝนนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะ15 กันยา 15กย15เขายังเล่นมุกนี้กันอยู่หรือเปล่าปกติจะขึ้นเต็มฟีดเลยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่ามันจะหายๆเบาๆไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกับ15กย15ยาทากันยุงต้องบอกว่ายุงเยอะมากๆจริงๆในช่วงนี้ฝากให้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะและช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับความอร่อยแวะไปเติมกันได้ร้านเปิดแล้วเรียบร้อยไปเติมความอร่อยไปเติมความฟินกับเพลงเพราะและบรรยากาศดีๆรอคุณอยู่ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสนานำเสนอเมนูอาหารทะเลที่สดอาสะอาดและบรรยากาศดีค่ะซึ่งแต่ละเมนูของเรานี่อร่อยเด็ดมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟซุปร้อนๆเนื้อปลานุ่มละลายในปากได้เลยซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสนานะคะหรือว่าจะเป็นเมนูของปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีค่ะกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองหวานฉ่ำเต็มคำนะคะแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวด้วยแล้วก็มีปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลากระพงทอดน้ำปลานะแล้วก็มีปลาสำลีเผาด้วยค่ะสำหรับคนที่ชอบปลานี้ต้องชอบแน่นอนแล้วก็มีเมนูของเนื้อปูหล่นเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเราไม่ใช่เนื้อปูแบบเละๆนะเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยแวะไปฟินกันได้สำหรับท่านที่มีแพลนจะจัดการเลี้ยงงานเกษียณเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้หรือว่างานเลี้ยงงานสำคัญใดๆก็สามารถที่จะใช้บริการได้เพราะเราพร้อมให้บริการทุกงานสำคัญของคุณนะคะจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กๆมุมส่วนตัวอบอุ่นเหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนสนิทค่ะเลี้ยงขนาดกลางกลุ่มเพื่อนทีมงานบรรยากาศสนุกพร้อมกับเมนูอาหารทะเลสดใหม่เลี้ยงขนาดใหญ่ก็จัดให้ได้ค่ะสั่งสรรค์แบบเต็มรูปแบบไปเลยพื้นที่กว้างขวางดนตรีสดและที่จอดรถเยอะเชิญได้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลย17:00 น.ถึง 23:00 น.จองโต๊ะล่วงหน้า0635251719เบอร์นี้นะคะ0635251719พร้อมให้บริการทุกวันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสและคุณจะไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเราพร้อมการันตีทั้งบรรยากาศดีและความอร่อยรอคุณอยู่ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเวอร์ชันเพลงนี้กับคืนใจค่ะ

รื่องปกตินะที่เวลาเราทำผิดพลาดหรือว่าเรื่องใดก็แล้วแต่การเอ่ยคำขอโทษเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะคะขอโทษซึ่งกันและกันต้องเอ่ยคำขอโทษที่เป็นขอบคุณด้วยง่ายๆแบบนี้แหละนะคุณผู้ฟังงานเก่าของเอกสุรเชษฐ์เพลงนี้กับฉันขอโทษและงานของเวกชันกับคืนใจเวลาจะหมดแล้วก็ได้เวลาบ๊ายบายกันละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight และเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมของเราเช้าๆ 9:00 นถึง 10:00 นบ่ายโมงถึง4บ่ายโมงถึง 4:00 นแล้วก็ 5:00 นถึง 6:00 นขอบคุณทุกการติดตามส่งท้ายไปพร้อมกับ D2B และรู้ทางรู้นะคะเสียงของ Big D2B ค่ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธอ
3: ไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพขออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaireadio.com You're listening.

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหม

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันอังคารวันนี้15กันยายนนะครับบรรยากาศของเราวันนี้ก็ไม่มีฝนนะครับช่วงบ่ายวันนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่คุณฟังเขามีคำเตือนแล้วตั้งแต่17 18 19ว่าเชียงใหม่จะมีฝนหนักนะต้องว่าอย่างนั้นด้วยนะฮะฝนโอ้โหเรานี่เจอฝนกันมาตลอดเดือนเลยนะคุณฟังแต่เข้าพรรษามาเนี่ยฝนก็ตกมาก่อนด้วยซ้ำไปนะฮะฉะนั้นคุณฟังก็เผื่อไปด้วยแล้วกันถ้ามันไม่มีก็สบายไปแต่ถ้ามีก็ต้องทำใจนิดนึงว่าหน้านี้มันหน้าฝนนะคุณฟังฟังเพลงกันเหมือนเดิมครับเย็นวันนี้ชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขาสาขาการฝรั่งแม่ริมนี่มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับแวะไปทานได้ครับคุณผู้ฟังวอร์มอัพคาเฟ่วันนี้ก็เปิดให้จองบัตรกันไปแล้วนะครับตั้งแต่บ่าย2โมงนะเดี๋ยวผมต้องรายงานให้ทราบว่า POP นั้นมีโต๊ะเหลือหรือว่ามีที่นั่งเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวผมติดตามให้แล้วกันนะครับใครที่ยังจองไม่ทันนะครับก็เปิดให้จองไปแล้วตั้งแต่บ่าย2โมงวันนี้สำหรับ POP 23กันยายนนี้ที่วอร์มอัพ The Best in Town ครับแวะไปอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำฟังเพลงสังสรรค์ที่นี่แน่นอนอยู่แล้ว The Best in Town กับวอร์มอัพ The Best in Town ครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับขอกาแฟไม่พลาดกับนายบาร์คอฟฟี่ครับเราทำกาแฟด้วยใจไปกันต่อครับกับเรดิโอทไวไลท์เย็นวันนี้ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติ

0: ไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: เวลาก็ผ่านมากลางเดือนแล้วนะคุณผู้ฟัง15กันยายนละนะฮะก็เดินทางมาถึงเดือนกันยาที่จริงๆแล้วอะผมน่ะมาอยู่เชียงใหม่ก็จะได้ยินคำพูดที่บอกว่าเดือนกันยาไปเดือนกันยากกันยากอะไรประมาณคือไปเดือนที่เหนื่อยลำบากหน่อยนึงนะฮะฝนตกด้วยข้าวพรรษาอีกต่างหากนะจะทำอะไรก็ค่อนข้างจะติดขัดเราว่าประมาณนั้นเขาว่าประมาณนั้นนะในยุคก่อนนะฮะแต่ผมว่าปัจจุบันไม่น่าใช่แล้วล่ะคุณฟังการเวลามันเปลี่ยนไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจการทำงานโลกหมุน24ชั่วโมงแล้วนะฮะไม่ได้เป็นกลางวันกลางคืนเหมือนสมัยก่อนแล้วขณะที่เราหยุดที่อื่นเขาก็หมุนกันเราลืมตาที่อื่นเขาหลับมันก็สลับหมุนเวียนการทำงานทำได้ตลอด24ชั่วโมงที่ไหนก็ได้แล้วฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์ก็ได้นะฮะบางทีสะดวกกว่าเสร็จได้ซ้ำไปขั้นตอนทำงานคนเดียวก็ได้แล้วไม่ได้เหมือนยุคก่อนฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ใครจะมีช่องทางในการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างโฟลว์นะฮะไม่จำเป็นจะต้องกังวลว่าเอ๊ะเดือนนี้มันไม่ค่อยจะม่วนนู่นนี่นั่นฮะก็ไม่เป็นไรครับคุณฟังก็รอไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดือนตุลาอากาศหนาวก็มาแล้วเดี๋ยวเราก็ได้มีอะไรสนุกสนานกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังฉันคิดเรื่องดีๆคิดแต่เรื่องสนุกเดี๋ยวหน้าหนาวทำอะไรกันเอาว่าวันนี้จะทำอะไรกินกันดีกว่าสนุกสนานนะคุณผู้ฟังขับรถฟังเพลงเหมือนกันนะเช่นเดิมกับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: eye out for Amy.
1: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
2: Radio Twilight.

0: white light
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุป

0: ไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร 053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ช

เวลาผมหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาได้เวลาลาคุณฟังแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพขอบคุณสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร
2: ัฐเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววริดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปคทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงสวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์
2: เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
7: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปกระทำการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Birth Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว. ื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
12: ทุกคนล้วนมีโอกาส

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุดหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นาทีขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเอง หากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:00 น.
2: Refresh refill the music
3: Chanmai Radio Professional Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

ที่จะนำเอาสาระแล้วก็บันเทิงนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆมาคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 20:10 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณนะครับผมธิติพัฒน์ลานาพันจะอยู่กับคุณผู้ฟังตรงนี้และมีการลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 เชียงใหม่ Radio ด้วยนะครับยังติดตามทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com นะติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ที่ Facebook TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับวันนี้วันอังคารที่15 กันยายน 2569รายการยังแบ่งออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ของภูมิภาคของประเทศไทยของโลกนะครับกิจกรรมที่จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณๆก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1 นะครับช่วงที่2ช่วงเวลาที่ทอล์คเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนะครับก็จะเอามาฝากคุณผู้ฟังแบบรวมๆนะครับในช่วงที่2เคล็ดลับการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับก็เอามาผสมบนเปกันให้มันลงตัวนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามทางออนไลน์ด้วยนะครับสวัสดีครับและทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์เชียงใหม่ Variety Talk นะครับ TikTok Live นะครับคุณแม่จันทาคุณโดมนะครับคุณ I Love นะครับสวัสดีคุณเมสซี่ครับคุณอังคารนะครับสวัสดีครับคุณ MG คุณอัศวิน A1 นะครับแฟนประจำทางสายใต้นะครับคุณโกเลนะครับคุณเอกลินพีซฟูลนี่แฟนประจำทางสายเหนือนะครับรายงานสภาพอากาศผมเป็นประจำเลยขอบพระคุณมากนะครับเอาละครับคุณวันสวัสดีนะครับคุณบุญรอดครับสวัสดีครับก็กำลังทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแฟนรายการโอเคเดี๋ยวพักเบรกแป๊บหนึ่งนะครับรอแฟนรายการอีกสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับในช่วงของเชียงใหม่ทอครับพักสักครู่เดียวครับ

0: องหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: อุดล้อมความรุ่งเรืองของสวนสวยร้านอาหารห้าห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศเงียบสงบท้องมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
5: สวัสดีมีใครมาเพิ่มบ้างเนี่ยคุณ ขอไว้ครับคุณมาโนอีดิตนะครับยูเซอร์ทุกท่านนะครับพี่น้องที่พี่เป็นแฟนรายการที่ใช้ชื่อเป็นภาษาต่างประเทศนะครับต้องขออภัยด้วยว่าดูดีผมทักผมอ่านไม่ออกนะแต่ว่าผมเห็นทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับที่ได้ให้เกียรติเข้ามาอยู่ด้วยกันในห้องไลฟ์นี้นะครับคุณท้ายอัศวินเกียรติออตัสสวัสดีครับคุณเอกลินบอกว่าวันนี้มันร้อนอีกวันนึงใช่ร้อนจริงๆคุณกิตสนะสวัสดีครับคุณแลนสวัสดีครับคุณอีทสวัสดีครับ SD Car Center สวัสดีครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นน้องปุยฝ้ายหรือว่าเป็นในห้างนะเนี่ยใช้ยูสเซอร์นี้ คุณอานนท์สวัสดีครับคุณปอยเดี๋ยวคุณปอยสวัสดีครับคุณปอยนะครับคุณสวัยครับคุณต้งครับสวัสดีครับคุณวันตักไปแล้ว ฝากแฟนๆรายการ แชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับกดให้เกียรติกด follow เป็นแฟนรายการประจำกันแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์เนาะรายการข้อมูลนี้อาจจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอยู่ห่างๆไมค์นิดนึงเพราะว่าลองทดสอบไมค์มา2วันแล้วรู้สึกว่าเขาจะไวมากเซนซิทีฟมากนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เดี๋ยวเสียงมันแตกนะครับคุณผู้ฟังครับเราคุยกันเรื่องของอากาศกันก่อนเลยนะครับตามธรรมเนียมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ก็มีรายงานเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นจากวันนี้ไปถ้าเป็นหนังไทยโบราณบอกจากวันนี้ไปเมื่อหน้านะครับอันนี้ก็คือจากวันนี้ไปอนาคตนั่นเองนะครับก็วันที่15วันนี้6โมงเย็นวันนี้จนถึง6โมงเย็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยภาคเหนือฝน 60% ภาคอีสาน 70% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพปริมณฑล 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% นะครับแล้วก็มีประกาศย้ำแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นรายจังหวัดขออนุญาตอ่านเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเหลืองกับส้มทั้งแถบโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือนี่มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านแล้วก็อุตรดิตถ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เกือบทั้งภาคเลยนะครับผมไม่อ่านแล้วก็คือเกือบทั้งภาคภาคกลางต้นขวัญอุดรธานีนัทสิงห์บุรีอ่างทองลบสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝั่งตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้ก็ระนองพังงานะครับก็เฝ้าเตือนแจ้งเตือนเฝ้าระวังกันด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของแจ้งเตือนสำหรับคืนนี้นะครับเพราะว่าจริงๆจริงๆแล้วถ้าตามแผนที่อากาศที่คุยกันมานะวันนี้นะโซนภาคเหนือหลายจังหวัดนี่จะต้องตกแต่ว่าวันนี้มีแต่ครึ้มๆเฉพาะช่วงเช้าๆแล้วก็แดดแผดเปรี้ยงๆทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้มีโอกาสนะครับภาคเหนือตอนบนครับภาคอีสานตอนบนฝนในส่วนของฝนอาจจะมีตกนะครับจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาเชียงใหม่เชียงรายฝั่งตะวันออกลำปางอุตรดิตถ์จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมบึงกาฬครับก็เขาบอกว่ารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วเดี๋ยวรอดูว่าจะจริงหรือเปล่านะครับส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนี่ก็มีแจ้งเตือนนะในส่วนของบางอำเภอที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงเพราะว่าประจำเลยนะครับประจำก็คืออำเภออมก๋อยอำเภอแม่แจ่ม อำเภอจอมทองแล้วก็อำเภอฮอดนะครับช่วงวันที่15ถึง19โอ้ยาวเลย15ถึง19นะครับฝนจะตกต่อเนื่องแล้วก็ชงในส่วนของข่าวของเชียงใหม่นิดนึงก็แล้วกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยตอนนี้กำลังจะผลักดันสินค้า2รายการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI นะครับที่สระกลางเขามีการประชุมกันคือเขาประชุมคืออย่างนี้ทุกวันอังคารเนี่ยจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ของส่วนราชการต่างๆสื่อมวลชนก็จะไปด้วยนะครับข่าวสารสำคัญอะไรต่างๆเขาก็จะมีการแจ้งให้ทราบในวันนั้นแหละนะครับที่ประชุมในส่วนของส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับมีการรับรองผลการประเมินผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สินค้าก็คือศิลาดลเชียงใหม่ก็ผ่านเกณฑ์นะครับทั้งควบคุมคุณภาพอะไรต่างๆตามเกณฑ์เขาอะนะครับตอนนี้กำลังยื่นเรื่องไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกหนังสืออนุญาตและก็มีการพิจารณารับรองร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กาแฟอินทนนท์นะครับผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่ใหญ่ได้ไหมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มะแขวนเชียงใหม่เป็นสินค้า GI รายการที่8ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีอะไรอีกผ้าสิ้นลายการสันกำแพงเมื่อเช้าผมเห็นคลิปวิดีโอสั้นๆมานะครับมาบอกแม่แขวนที่โป่งแยงเนี่ยดังมากนะครับเพราะว่ายืนยันได้เลยว่าหอมที่สุดหอมกว่าใครเพื่อนก็เลยกล้าที่จะบอกว่าของฉันเจ๋งนะครับแล้วผมก็พิสูจน์แล้วด้วยนะว่าเจ๋งจริงนะครับพิสูจน์โดยคุณนายจันทราได้มาแขวนมาก็เอาไปประกอบอาหารนะครับทำอาหารเหนือนะครับพวกลาบพวกอะไรเนี่ยโอ้บอกหอมมากหอมจริงๆถ้าจะบอกว่าราคาอาจจะสูงกว่าที่อื่นผมก็ว่าสมราคาก็ถือว่าไม่เทียบกับคุณภาพก็คือไม่ถือว่าไม่แพงแล้วนะครับถือว่าไม่แพงแล้วเรื่องของฝนนะครับทางมีการออกประกาศจับตาในช่วงวันที่17ถึง20นะครับว่าภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งหย่อมความกดอากาศนะครับแล้วก็ฝนตกหนักพื้นที่ภาคเหนือ17กันยาปริมาณฝนจะอยู่ที่อำเภอแม่อายชัยปราการแม่แตงดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่ฮอนสันปัดตองนะครับแล้วก็อำเภอเมืองวันที่18แม่แตงดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่ฮอนดอยหล่อจอมทองแม่แจ่มอบก๋อยนะระมัดระวังนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็จะแจ้งพยายามจะแจ้งเรื่อยๆนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคนเชียงใหม่เองหรือว่าอำเภอใกล้เคียงหรือว่าคนจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นที่เคยมีประสบการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะเรียกว่ายังแหยงๆอยู่ยังเสียวๆหวัดเสียวอยู่ยังกลัวอยู่นะครับประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเชียงใหม่แล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับงาน CP Extra นี่ธุรกิจร้านโชว์หวยต้องถูกใจแน่ๆงานนี้ที่ชื่อแมคโครโชว์หวยโชว์โปรออนทัวร์2026นะครับตอนนี้จะมาจัดช่วงระหว่างวันที่24ถึง27กันยาที่แมคโครเชียงใหม่ซูเปอร์ไฮเวย์นะครับก็จัดเต็มนะสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมสนุกๆของรางวัลคอนเซปต์ที่โปรไหนใครๆก็มาครับก็เน้นย้ำไปที่ร้านโชว์หวยทุกขนาดทุกเจเนอเรชันนะครับมาเปิดประสบการณ์มาหาไอเดียดีๆไปต่อยอดร้านตัวเองนะครับก็คือแมคโครนี่เขาก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วในเรื่องของการขายส่งขายทียกล็อตใหญ่ๆนะครับได้ในราคาเหมาถูกถ้าแยกกันมาต่อชิ้นแล้วก็ถือว่าถูกกว่าร้านขายปลีกทั่วไปครับร้านโชว์หวยก็ถ้าสามารถซื้อลกยกล็อตไปนะครับท่านก็เอาไปขายปลีกก็มีกำไรแล้วก็อยู่กันได้นะครับก็มีโปรโมชั่นเยอะเลยนะครับ24ถึง27กันยานะครับลดบางอย่างลดสูงสุด 70% นะครับกว่า50รายการนะครับท็อป10สินค้าโชว์หวยกำไรดี อันนี้กลุ่มเป้าหมายก็คงเป็นร้านโชว์หวยที่เขาจะซื้อของไปขายต่อนะครับผมเชื่อว่างานนี้ก็คงร้านโชว์หวยที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าในอำเภอเมืองเชียงใหม่เองก็คงจะมากันเยอะแหละนะครับก็ฝากนะมี วันที่24ถึง27ก็ตามเวลาเปิดของห้างนะครับแล้วก็แถมท้ายด้วยโซนฟู้ดทรัคเนี่ยร้านอาหารอร่อยๆมาเปิดกันเพียบเลยนะตลอดงานมีคอนเสิร์ตวันเสาร์ที่26 5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับฝากนะคุณฟังย้ำ24ถึง27กันยาแมคโครเชียงใหม่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับจะมีงานนี้พรุ่งนี้วันที่อะไรเอ่ยพรุ่งนี้วันที่16สำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับพรุ่งนี้วันพุธที่16กันยายนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะมีพิธีบัณฑิตานุสรณ์ครับก็น่าจะเป็นคล้ายๆพิธีปัดฉิมนิเทศหรือเปล่าใช่ไหมครับคือว่าจบการศึกษาจะมีคนมาร่วมงานคาดการไว้ว่าประมาณ 8,000 คนก็คือไม่ใช่มีแต่บัณฑิตทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งญาติทั้งครอบครัวนะครับท่านไหนที่ไม่มีความจำเป็นขอให้เลี่ยงเส้นทางแล้วก็วางแผนการเดินทางด้วยนะครับเส้นราชพัฒน์ก็ถนนโชตนาฝั่งขาเข้าเมืองเลยแยกขวงสิงไปนิดนึงก็ซ้ายมือเลยนะครับตั้งแต่ 5:30 เลยครับถึง 3:00 รอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยเฉพาะซอยเวียงบัวนะครับจะมีปริมาณรถแล้วก็การจราจรหนาแน่นมากๆนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เลี่ยงเส้นทางด้วยนะสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่เอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่เรื่องของส่วนกลางแล้วกันนะครับก็กกต.เลยนะครับก็คืออย่างนี้เมื่อวานเนี้ยที่กกต.มีมติสั่งฟ้องไม่ครบนะสั่งฟ้องแค่77จาก229ที่คณะอนุชุด26ชี้มูลบอกว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทุจริตหัวในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะครับเมื่อวานนี้ผลออกมาคือ77เป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เพียงแค่26นะครับกกต.ที่มีความเห็นไม่ส่งฟ้องมี5ท่านที่เห็นสมควรสั่งฟ้องมี2ท่านนี่นะครับคุณสิทธิโชติเป็นกกต.เสียงข้างน้อยครับที่เป็นหนึ่งในสองคนที่มีความเห็นว่าต้องสั่งฟ้องนะครับก็มีการออกมาทักเขาเรียกว่ายังไงในโซเชียลคุณลักษณ์ก็กัดไม่ปล่อยนะก็บอกว่าขบวนการนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าขบวนการโกงเนี่ยไม่น่าจะไม่ได้มีเกี่ยวแค่พรรคการเมืองเท่านั้นแต่ยังมีกกต.บางคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการโกงสว.นี้ด้วยใจดังคุกคุกคุกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูนะครับก็คนที่เป็นนักการเมืองไม่โดนสักคนนะครับหลุดรอดไปหมดในส่วนของพยานเมื่อวานนี้ที่กกต.แถลงข่าวคุณฟังเขาบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกเขาว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจส่งฟ้องเพียงแค่77จาก226นั่นคือพยานบุคคลไม่น่าเชื่อถือนะครับคือคุณณรงค์กันวาลินนี่เป็นประธานกกต.ที่ออกมาแถลงข่าวเองเลยนะบอกว่าพยานไม่น่าเชื่อถือพยานรหัสที่16ทับ26มีการเปิดเผยว่าเป็นนายเอกราชช่างเหลาอดีตสมาชิกและก็อดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยประธานกกต.บอกว่าพยานรายนี้มาให้ข้อมูลหลังเหตุการณ์ประมาณ1ปีเคยอยู่พรรคภูมิใจไทยก่อนถูกขับออกแล้วก็ไปอยู่พรรคอื่นเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษคดียักยอกทรัพย์ที่สำคัญพยานมีการกลับคำให้การกกต.ก็เห็นว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการรับฟังคำให้การของพยานรายนี้ครับ แมเนเจอร์ออนไลน์วิเคราะห์ออกมาก็บอกว่าโอเคในเมื่อประธานกกต.พูดอย่างนี้เหตุผลคือเรื่องความน่าเชื่อถือของพยานก็โอเคเป็นเหตุผลที่ในทิศทางของทางกฎหมายนี่ก็ถือว่ารับฟังได้แต่คำถามใหญ่ที่สังคมยังค้างคาใจอยู่ก็คือว่าถ้าพยานปากนี้ไม่น่าเชื่อถือและอีหลักฐานอื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของนายเอกราชช่างเหล่านี้ล่ะกกต.เอาไปทิ้งไว้ไหนนี่คือจุดที่ต้องพิจารณาต้องแยกออกให้ชัดเพราะว่าคดีนี้ไม่ได้มีเฉพาะคำให้การของพยานเท่านั้นมันมีหมดนะครับสำนวนที่กกต.ระบุเองนะครับมีผู้ร้อง67คนผู้ถูกร้อง427คนเอกสารในสำนวนคดี 75,722 หน้าต้นทางการไต่สวนมาจากข้อมูลของ DSI ที่แจ้งต่อกกต.ว่าพบพฤติการที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายผู้สมัครการกำหนดค่าตอบแทนการนัดหมายเพื่อจัดทำโพยการจ่ายเงินมัดจำการเตรียมการเดินทางไปยังสถานที่เลือกสว.แบบเป็นหมู่คณะผลการเลือกในบางระดับสอดคล้องกับโพยที่จัดทำไว้กกต.เองก็จึงเคยเห็นว่าข้อมูลและพยานหลักฐานเหล่านี้มีมูลเพียงพอที่จะตั้งคณะกรรมการไต่สวนแต่พอมาถึงชั้นวินิจฉัยข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองพรรคการเมืองก็เกิดคำถามว่าหลักฐานเหล่านี้ถูกเอามาชั่งน้ำหนักอย่างไรประธานกกต.อธิบายว่าเหตุการณ์ที่อ้างว่าเกิดขึ้นที่พรรคภูมิใจไทยนั้นมีพยานหลักเพียงคนเดียวที่ยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไม่พบภาพถ่ายไม่มีเอกสารไม่พบวัตถุพยานหรือว่าหลักฐานที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่อ้างว่าถูกใช้รวมทั้งไม่พบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติส่วนเรื่องโทรศัพท์ที่มีการติดต่อเนี่ยนะครับประธานกกต.ก็อธิบายว่าการโทรศัพท์หากันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนี่แถลงข่าวเหมือนแค่ตัวให้เขาหมดคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณยานยานวุฒิสวัสดีครับคุณแม่นางสวัสดีครับคุณณรงค์พันสุขสวัสดีนะครับคุณวีรวิทย์สงสุขทรงสุขสวัสดีครับคุณ SRWP สวัสดีนะครับคุณเซมสวัสดีครับคุณเทียนชัยคุณแม่จันทาคุณคิงมินวัยสวัสดีครับคุณวิภาคุณพาจอปะสวัสดีนะครับคุณธนาวุฒิสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการกด follow กดแชร์ไลค์นะครับขอบคุณสำหรับการกดถูกใจเข้ามาให้รายการด้วยนะครับขอบคุณครับคุณชูศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายครับคุณนิวเทลทักทายนะครับมีใครอีกอ่ะผมไปต่อเลยนะไปต่อเลยคือที่บอกว่าการโทรศัพท์ไม่ได้พิสูจน์เนื้อหาของการสนทนาเนี่ยแต่ในทางการสืบสวนการโทรศัพท์ก็อาจจะเป็นหลักฐานแวดล้อมได้ถ้าเอาไปประกอบกับพฤติกรรมทางคดีที่ตามมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการพบปะการติดต่อผู้ช่วยการรวมกลุ่มการจัดทำโพยนะครับรายชื่อในโพยแล้วก็ผลการเลือกที่เกิดขึ้นภายหลังการโทรศัพท์ที่ว่ามันอาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นถ้าเอาไปพิจารณาเป็นชุดพฤติการคือเขาเหมือนกับเขาเหมือนจะไม่ลงลึกอ่ะมันจะไม่ลงลึกแล้วก็เอาแค่ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นประมาณนั้นนะครับมันก็เลยตัดโน่นตัดนี่ออกอันนี้แมเนเจอร์ออนไลน์บอกว่าเป็นคำถามสำคัญว่ากกต.กำลังพิจารณาหลักฐานแต่ละชิ้นแยกออกจากกันหรือว่าพิจารณาหลักฐานทั้งหมดเป็นองค์รวมในภาพเดียวกันกันแน่นะครับสองวิธีเนี้ยถ้าในทางกฎหมายเขาบอกว่าให้ผลแตกต่างกันบ้างนะครับถ้าคุณถามว่าโทรศัพท์นี้พิสูจน์ได้ไหมว่าคุยเรื่องหัวคำตอบก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าถามว่าให้การโทรศัพท์ครั้งเนี้ยถ้าประกอบกับการเดินทางการพบปะรายชื่อในโพยผลการลงคะแนนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือไม่คำตอบมาทนละเรื่องนะครับอีกหลักฐานหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของโพย นะครับคุณพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้สมัครสว.จำนวนมากที่ปรากฏชื่ออยู่ในโพยและมีการกล่าวถึงการรวมตัวเพื่อทำโพยในหลายๆพื้นที่ก่อนการเลือกระดับประเทศในขณะที่ผลการลงคะแนนบางส่วนสอดคล้องกับโพยดังกล่าวกกต.ก็ไม่ได้ส่งผู้ที่มีชื่ออยู่ในโพยทั้งหมดไปศาลส่งเพียงแค่บางส่วนผู้ถูกส่งสารทั้งหมด77คนเป็นสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสวอีก36คนในขณะที่กรรมการบริหารพรรคสสผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีเลยมันก็เกิดคำถามขึ้นมาครับคุณฟังว่าไอ้โพยเนี่ยถูกมองว่าเป็นหลักฐานอะไรเป็นเพียงแค่กระดาษลายชื่อธรรมดาหรือว่าเป็นหลักฐานที่สามารถสะท้อนการประสานงานระหว่างบุคคลจำนวนมากได้หรือไม่นะครับตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้ากกต.เห็นว่าโพยยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นคนจัดทำใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนจ่ายเงินก็สามารถอธิบายได้แต่สิ่งที่สังคมอยากได้รับการอธิบายก็คือกกต.ได้มีการตรวจสอบโพยแต่ละชุดหรือไม่อย่างไรนี่นะครับอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งของฝั่งของเมเนเจอร์ออนไลน์ทีนี้ทาง BBC ก็วิเคราะห์ต่อก้าวต่อไปจากนี้หลังจากที่มีการสั่งฟ้องเพียงแค่กระจึงหนึ่งนะครับ77จาก226

าทีขอเปิดการประชุมแล้วก็พิจารณาร่างพรบจัดสรรคลื่นความถี่ของกสทช.นะครับเป็นวาระแรกนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการประชุมที่สภาวันนี้คือมันหลงเหลงนะครับมันหลงเหลงแล้วก็ตอนนี้นะครับกกต.มีเวลา60วันที่จะทำคำวินิจฉัยแล้วเสร็จก่อนที่จะยื่นคำร้องกับศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งซึ่งนั่นคือหมายความว่าสว26คนนี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามปกตินะครับอีก2เดือนเขามีสิทธิ์อยู่ได้อีก2เดือนถ้ากกต.ดึงในเรื่องของคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จเต็มที่เลยตามสิทธิ์ใช้สิทธิ์ครบ2เดือนแสดงว่าสว26คนนี้ก็จะรับเงินเดือนไปอีก2เดือนแล้วก็สามารถมีการลงมติแต่งตั้งให้คุณให้โทษกับองค์กรอิสระถ้ามีนะได้อีก2เดือนนะครับถ้าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งรับคำร้องเมื่อไหร่ทั้ง26คนนี้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับพอถึงตรงนี้ BBC ไทยเขาก็วิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวุฒิสภาชุดนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือจากการตรวจสอบรายชื่อ26สว.ที่ถูกกกต.สั่งฟ้องเรื่องนี้นะครับสว.ที่ถูกสั่งฟ้องมาจาก17กลุ่ม6กลุ่มและโดยกลุ่ม6และก็กลุ่ม17ถูกสั่งฟ้องมากที่สุดกลุ่มละ3คนนะครับตรงนี้จะมีผลกับการเลื่อนลำดับของสว.สำรองขึ้นมาเป็นสว.ตัวจริงถ้าเขาถูกศาลชี้ว่ากระทำความผิด3กลุ่มที่ไม่มีผู้ถูกสั่งฟ้องเลยคือ11 12 18จังหวัดสว.ที่มีผู้ถูกสั่งฟ้องมากที่สุดคือนครพนม3คนรองลงมาจังหวัดละ2คนมี4จังหวัดคือมีสุโขทัยสงขลาสิงห์บุรีนครศรีธรรมราชอีก13จังหวัดถูกสั่งฟ้องจังหวัดละคนก็มีสุรินทร์นครสวรรค์ศรีสะเกษอ่างทองอยุธยาภูเก็ตลำปางหนองบัวลำพูสุราษฎร์ธานีลำพูนระนองอุทัยธานีและเชียงใหม่สว.ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่1ของกลุ่มตัวเอง8คนถูกสั่งฟ้องก็แสดงให้เห็นว่ามีตัวน้ำเงินเข้มรวมอยู่ด้วยนี่สว.1คนที่พ้นตำแหน่งไปแล้วถูกพ่อถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองไปจากคดีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสว.แต่ยังปรากฏเป็นผู้ถูกร้องแล้วก็ถูกสั่งฟ้องในคดีนี้อยู่นะครับหลายชื่อผมเยอะผมไม่อ่านละนะครับเยอะมากน้ำเงินที่ถูกสั่งฟ้องเข้มระดับไหนนี่บทบาทในวุฒิสภาชุดที่นี้ชุดที่13นี้นะครับของบรรดาสว.ที่ถูกสั่งฟ้องจะพบว่าไม่ได้มีแต่ในสมาชิกปลายแถวแต่มีสมาชิกระดับตัวกระทำการทางการเมืองที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มน้ำเงินเข้มด้วยพลเอกสวัสดิ์ทัศนาอดีตประธานกรรมธิการอาหารและความมั่นคงของรัฐเป็นหัวหน้าคณะ36สว.นะครับอันนี้เป็นคนที่ยื่นคำร้องกับศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยคดีคลิปเสียงอังโคก็เลยทำให้คุณแพทองธารพ้นจากเก้าอี้นายกนะครับอาลงกฎวรกีอดีตประธานกรรมธิการติดตามบริหารก็บอกแผนถูกเรียกขานว่าสว.ตัวตึงฝีปากกล้าเจ้าน้ำตาฝรั่งเศสฉายายาวจังนะครับอ๋อผมนึกออกแล้วคุณอลงกฎที่เดินไปชอบแกล้งเอามือปิดปากปิดหัวนะเออนึกออกแล้วนะครับก็วีรกรรมเยอะนะด้านการสื่อสารทั้งในสภาผ่านสื่อมวลชนสายรัฐสภามอบตำแหน่งดาวดับให้ในการตั้งสัญญาตั้งฉายาประจำปี68คราวนี้ก็บทบาทโต้ตอบกับกลุ่มสว.นอกกลุ่มเยอะเลยนะครับผลตำรวจตีบุญจันทร์นวลสายประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมเจ้าของวาทะผมไม่ได้เอาหัวตั้งบนบ่าไว้อย่างเดียว

0: รับกับ BBC ไทยเพราะว่าถูกตำรวจให้เป็นตัวเปิดเกมครับเป็นคนแรกๆที่คอยลุกขึ้นอภิปรายแสดงความเห็นกลางสภาในวาระต่างๆตอบโต้สว.นอกกลุ่มที่ไปพาดพิงสว.สีน้ำเงินนี่แต่ต้องไม่ได้เลยนะครับอีก3คนที่มีตำแหน่งประธานกรรมาธิการในปัจจุบันที่ถูกสั่งฟ้องพร้อมกันก็มีนายชีวภาพนายวิวัฒน์นายนิรุธนะครับแล้วก็4เก้าอี้ประธานกรรมาธิการแห่งอนุกรรมาธิการที่อาจจะว่างลงก็คือตำแหน่งเหล่านี้อยู่ใน1เป็น1ใน26ที่ถูกสั่งฟ้องนะครับน้ำเงินเทียมน้ำเงินแท้นะครับก็เดี๋ยวครับมันจะมีมันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่แค่จุดไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดนะครับคุณผู้ฟังไอ้คดีเนี่ยมันไม่ใช่ยังจบนะนะครับไม่ใช่จบนะอันนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่าจำนวนไอ้ผู้ถูกร้องที่กกต.จะยกคำร้องเนี่ยก็คือ226อ่ะยกคำร้องไป152อ่ะเอ้ย226ใช่ยกคำร้องไป152สั่งฟ้อง77คนเนี่ยนะครับแต่ว่ามติของ7กกต.เนี่ยมันไม่ใช่สิ้นจุดสิ้นสุดของคดีนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นมีการวิเคราะห์กันถึงขนาดที่ว่านี่คือศาลตั้งต้นที่จะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางกฎหมายแล้วก็ทางการเมืองนี่ตอนนี้ผมเชื่อว่าภาคประชาชนที่นำโดยคุณสนธิผู้นำฝ่ายค้านนะครับคุณเท้งแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ที่เป็นแนวร่วมที่แข็งขันมากคงจะมีก้าวเดินที่เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับในอนาคตนะเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงวิเคราะห์กันแบบผ่านๆนะอย่างนี้คือประเทศไทยนี่มันไปคงไปได้ประมาณนี้แต่คงไปไกลกว่านี้ไม่ได้ละพอไปแล้วก็เป็นเงี้ยไปแล้วก็เป็นเงี้ยนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านี้ขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็มีข่าวมาบอกว่าอบต.ราชาเทวะชื่ออบต.ดีๆนะครับราชาด้วยเทวะด้วยนะครับไปดูงานพันกว่าคนใช้งบไป12ล้านบาทเนี่ยมันอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณเนาะว่าพอดีมันจะหมดปีงบประมาณแล้วสิ้นเดือนกันยานี้แหละ1ตุลาก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่เพราะนั้นงบประมาณไหนถ้ามันเหลือถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยมันจะต้องส่งคืนภาครัฐแล้วพอส่งคืนเสร็จปั๊บปีหน้ามันจะได้งบประมาณน้อยลงผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ธรรมเนียมหรือว่าท่านธรรมแบบนี้ใครมันเป็นคนกำหนดนะครับทำไมไม่เอาตัวชี้วัดเป็นการพัฒนาของบ้านเมืองโซนนั้นไว้นะครับยิ่งพัฒนาเยอะแล้วใช้งบประมาณน้อยเนี่ยมันควรจะได้รับรางวัลหรือคำชมไหมในการที่จะเพิ่มงบประมาณขึ้นในปีต่อไปเพื่อเอาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าคุณพัฒนาแล้วโซนคุณพัฒนาแล้วชาวบ้านมีความสุขคุณยังมีเงินเหลือส่งรัฐเนี่ยมันควรจะได้รับการชื่นชมนะกลายเป็นว่าถ้ามีเงินเหลือส่งรัฐปีต่อไปคุณจะได้งบประมาณน้อยลงอะไรมันได้อย่างนี้ประเทศไทยเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของ Variety Talk ครับพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ Talk
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center Always be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
5: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
6: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
6: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
6: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
7: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณจะไปให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ MVD วางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
7: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

2:53 ฮะคุณผู้ฟังต้อนรับกับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คผมธีรพันธ์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ขอบคุณสับสนนัดเชียงใหม่ขอบคุณ HD Car Center นะครับสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณกรมยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันและขอบคุณยันฟาร์มเชียงใหม่สำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีจ้ะคุณวัชรีชวนชัยสิทธิ์สวัสดีครับคุณอ้อยสวัสดีครับคุณหมากผีผวนสวัสดีครับคุณทรงสรรสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับคุณพิมพ์คุณมงคลนะครับมีใครอีกเอ่ยนะคุณบางออนนะสวัสดีครับคุณสุทธิโชติสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้2:54นะครับคุณไวลินสวัสดีครับ2:54เดี๋ยวผมคุยไปเรื่อยๆนะสัญญาณถ่ายทอดสดที่ FM 92จะหมดตอน 3:00 ตรงนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางรายการทางคลื่น FM 92แล้วก็ทางเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ใน TikTok Live แล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะถ้าเนื้อหาหมดตรงไหนก็หมดตรงนั้นนะครับคุณฟังครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานมักจะหนีน้ำมักจะหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่บนที่แห้งบนบกบนใต้ถุนบ้านโบงรถอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงตามธรรมชาตินะครับคือที่คุยประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือในโลกออนไลน์มีการแชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับการปลูกพืชที่มีกลิ่นแรงครับเพื่อป้องกันงูไม่ให้เข้ามาใกล้บ้านบอกว่าถ้าปลูกพืช 3-4 อย่างเนี้ยรอบๆ บ้านนะงูจะไม่เข้าบ้านมีการยกตัวอย่างครับพืชอย่างพวกดาวเรืองลาเวนเดอร์กระเทียมเถาเจอเรเนียมเนี่ยนะครับเพราะว่าพืชเหล่านี้มีกลิ่นหรือว่าสารระเหยที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคุณฟังพืชที่มีกลิ่นแรงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่างูจะเลี่ยงพื้นที่นั้นเสมอไปนะครับงูเนี่ยเขาจะเลือกพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยนะครับจากปัจจัยนะครับแหล่งอาหารที่หลบซ่อนอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับนั้นถ้าบริเวณบ้านมีหนูกบนะครับจิ้งจกกองใบไม้สะสมพื้นที่รกต่อให้คุณปลูกพืชที่เชื่อว่างูไม่ชอบเลยครับงูมามีเหตุผลที่จะเข้ามาหาอาหารหรือว่าหลบซ่อนได้นะครับอย่างที่หนึ่งที่แชร์กันมาก็คือเรื่องดอกดาวเรืองถือว่าเป็นไม้ดอกที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศร้อนนะมีดอกเหลืองสีส้มสีเหลืองสีส้มสดใสนะครับใบกับต้นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวพอหลายท่านที่เคยขยี้ใบดาวเรืองนี่จะรู้เลยว่ามันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเหตุนี้ดาวเรืองก็เลยถูกเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความเชื่อเรื่องการป้องกันงูแล้วก็แมลงแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าการปลูกดาวเรืองรอบบ้านสามารถทำให้งูหลีกเลี่ยงพื้นที่ได้นะครับถ้าชอบดาวเรืองสามารถปลูกไว้เพิ่มสีสันให้สวนหน้าบ้านริมทางเดินได้นะครับอย่าไปคาดหวังว่าปลูกป้องกันงูมันยังไม่มีอะไรพิสูจน์นะครับลาเวนเดอร์ครับก็เป็นพืชที่มีชื่อเสียงเรื่องกลิ่นหอมก็นิยมเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างกลิ่นแล้วก็น้ำมันหอมระเหยนะครับก็ไม่น่าแปลกครับที่กลิ่นของลาเวนเดอร์นั้นจะถูกเอาไปเชื่อมโยงกับการไล่สัตว์บางชนิดรวมถึงงูด้วยแต่ก็อย่างว่าครับยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการปลูกลาเวนเดอร์ในสวนสาธารณะป้องกันงูได้การเอาสมบัติของน้ำมันหอมระเหยหรือว่าสารสกัดจากพืชมาอ้างว่าได้ผลเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้จริงก็ระมัดระวังด้วยนะครับว่าการตีความนี่เป็นยังไงนะครับกระเทียมเถาไม้เลื้อยมีดอกสีม่วงสวยงามนะครับเหมาะกับปลูกตามรั้วตามซุ้มหรือว่าบริเวณสวนจุดเด็ดก็คือพอใบหรือส่วนของต้นถูกขยี้จะมีกลิ่นคล้ายกระเทียมอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อก
กลิ่นนี้นะครับทำให้กระเทียมเถานั้นจัดอยู่ในรายชื่อพืชที่เชื่อว่าสามารถลบกวนงูได้แต่ก็เหมือนเดิมครับยังไม่ควรกล่าวว่ากระเทียมเถาสามารถไล่งูได้จริงยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์นะเจเรเนียมครับเป็นไม้ดอกที่มีหลายสีครับสีแดงชมพูขาวม่วงบางสายพันธุ์มีกลิ่นชัดเจนบริเวณใบก็ก็ไปพูดถึงในกลุ่มนี้เหมือนกันที่ว่าไล่งูได้ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอนะครับสรุปก็คืออย่าไปเชื่อหมดอะไรที่มันอยู่ในโซเชียลนะถ้าเรื่องของงูคุยแล้วก็คุยเลยแล้วว่าการลดโอกาสที่งูจะเข้ามาในบ้านครับเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมถือว่าสำคัญกว่าการเลือกต้นไม้พวกหญ้าพุ่มไม้ต้องตัดไม่ให้รกนะครับเก็บกองไม้ใบไม้แห้งแล้วก็วัสดุที่วางกองทิ้งไว้นานๆที่อาจจะกลายเป็นที่หลบซ่อนของงูแล้วก็สัตว์ที่เป็นเหยื่อของงูนะครับลดแหล่งอาหารของงูด้วยนะครับควบคุมจำนวนหนูไม่ปล่อยอาหารสัตว์ไว้กลางแจ้งแล้วก็จัดเก็บอาหารหรือว่าเมล็ดพืชให้มิดชิดเพราะว่าแหล่งอาหารของสัตว์ขนาดเล็กก็สามารถดึงดูดงูเข้ามาในพื้นที่ได้เหมือนกันนะครับการป

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังเคาะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกไฟเขียวในหลักการนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขณะนี้โครงการใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือนกันยายนโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณระยะแรกยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทจากพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความพร้อมและเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดทางให้สามารถดำเนินโครงการต่อได้หากสถานการณ์มีความเหมาะสมนอกจากนี้ในด้านแหล่งเงินทุนยังมีงบประมาณจากหลายแหล่งรวมถึงแหล่งเงินใหม่จากพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่พร้อมนำมาใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ทันทีหากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักต้องมีใบสั่งแพทย์เริ่ม15กันยายนนี้เภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ายากลุ่ม GLP-1 receptor agonist เช่นลิรากลูไทด์เซมากลูไทด์เป็นยาชนิดฉีดที่ประชาชนมักรู้จักกันในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่น GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยขอให้ผู้ป่วยมั่นใจว่ามาตรการนี้ไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยาผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้และได้รับการดูแลจากแพทย์ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติและจะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นจากระบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยากลุ่ม GLP-1 ที่ได้รับอนุญาตจากอย.โดยนำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์กรอกผ่านเมนู Track and Trace ผลิตภัณฑ์ยานำร่องระดับ Serialization บนเว็บไซต์อย. www.fda.mof.go.th หากไม่พบข้อมูลการอนุญาตหรือข้อมูลไม่ตรงตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้หลีกเลี่ยงการใช้พร้อมแจ้งเบาะแสมาที่แจ้งสายด่วนอย. 1556หรือผ่านแอปพลิเคชัน อย. Smart Application ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อ อย. จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

0: เชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ได้เลยลูกจะต้องคิดให้ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำความผิดคนที่อวดดีอวดวิเศษนั้นหาใช่ปราชญ์ที่แท้จริงไม่คนที่มีความรู้สมเป็นนักปราชญ์นั้นท่านมักถ่อมตนคอยจับผิดเรื่องของตัวเองไม่กล้าโกรธเคืองผู้อื่นไม่จับผิดผู้อื่นคอยสำรวจตัวเองว่าได้ล่วงเกินใครอย่างไรบ้างหรือเปล่ายามที่มีคนล่วงเกินตัวเองก็จะถามตนเองเสียก่อนว่าได้เคยล่วงเกินเขาไว้ก่อนหรือไม่ยามที่มีคนไม่จริงใจต่อตัวเองก็จะถามตนเองเสียก่อนว่าได้เคยแสดงความไม่จริงใจต่อเขามาก่อนหรือไม่เรามัวคิดเสียเช่นนี้เราก็ไม่ทันได้โกรธผู้
2: ที่นับเป็นที่นับถือของอาตมภาพตุเจ้าวัดหนองตองตนนี้ทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาพบมาพักกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะสัพเพเหระเนาะ เป็นธรรมะก้มธรรมะย่อยก็ปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้30นาทีโดยประมาณและก็ปะกันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำอย่างใดต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกได้กระจายเสียงแห่งธรรมะนี้เข้าสู่พ่อแม่พี่น้องอันเป็นที่รักที่นับถือที่อยู่บ้านอยู่จองได้รับฟังธรรมะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลขออนุโมทนาขอบใจเช่นกันต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจหลายๆวันนี้เมื่อคืนบึ้นเอาปะกันที่บ้านเกาะกำไก่ตองๆนั่นเองอะบ้านเหนือบ้านใต้นะห่างกันสักกิโลกว่าๆเนี่ยมาถึง2กิโลดีแต่ปะกันเวลาปะ8โมงเมื่อคืนเนอะเอาปะกันนะ8โมงเมื่อคืนเอาละต่อไปนี้มาไหว้พระนบธรรมแล้วก็สวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปเอาเนอพร้อมเนอญาติโยมอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุอุนังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกับแม่อาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอังอังวันตาเมข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกิตติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโอปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามะนาโปสกุณสะสัทโธปาปะคะโอตุสุปินังกะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอกิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณสะสัทโธปาปะคะโอตุสุปินังกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุส
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเณรจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอุนัยโยปาอุนัยโยทักขิณัยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโพสกุณจัสโตปาปักกังโอตุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังปะกิเนอะลิยะญะจะติยะจะโตนะปิจันะเมสันเจจะปะนังชีวิตะวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปัสสะโอจังโกสัตติสังกัตโตตัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติโอจังกัจตถาปะเรสัมมาทุปิกาโพชังคาสัตเตเตสัพพะทักสินามุนีนาสัมมาทักขะตาปะวิตาปะอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเกเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมปะเยนะโทมุคคัลลานัญจกัสสปังคิลานิตุกิเตติสัมวาปุจจังเกสัตตะเตสัญญิติจะตังอาเปนันติตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมราชาปิเกนันเยนะปิปิริโตจุนดาติเรนะตัญเยวาปัณเปตวานัสตันลังสัมมุติตวาจะอัปทาธัมมบุตสิทานโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะอินะติจะอัปทาตินันนัมปิมะเยสินังมักกะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาสักกัตตุปุตตรตานังโอสัตถังอุตตัมมังวะรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตชะนะสุทินานัตสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตโตธัมมะรตานังโอสัตถังอุตตัมมังวะรังปะลิลาวุปัสสะปันังธัมมะเตชะนะสุทินานัตสันตุปัทวาสัพเพพยาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตโตสังฆรตานังโอสัตถังอุตตมังวรัง
Pa-u-na-yang zangka-te-che-na-zo-ti-na Na-zan-tu-pa-ta-va-za-pe-ro-ka-vu-pa-za-men-tu-te Na-ti-me-zara-nang-an-yang-pu-to-me-zara-nang-va-rang E-ti-na-zat-ja-va-che-na-o-tu-te-cha-ya-mang-ka-lang Nati me saranang anyang sangko me saranang walang Ete na satya vachena otu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang walang Ete na satya vachena otu te jaya mangkalang Ati unnatsa vijayo tambo loke anuttaro Sapasatta itataya tangtawang kanayite vate Parivache lajatante amanutse ipavake Ayakena kevise pute akala marlane nava Sapasama marana muto tapeto kala malitang Tatseva anupavena otute vosuki satha Sutta silang samadaya tamang sucaritang jare Tatseva anupavena otute vosuki satha Likhe tang jende tang pochang tara nang wajanang karung Pale zangde zanang sutoa tatsa ayu pawat tatete Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa putanu pavena Sata suti papantu te Havatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa tamanu pavena sata suti papantu te Havatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa cangkanu pavena sata suti pavantu te Doi bot putanu pap, tamanu pap, cangkanu pap Bot sadaya imun ansaksit Menton ka bajau le yat yom terung ro ka piti เจ็บไข้ได้ป่วยในสรีระร่างกายอย่างหนักหนากินยากบหายหมอรักษากบหายขอพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพมนต์พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยม จงอันตรธานสัวหายมีความสุขกายสบายใจแม่นเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและไกลไปของมีใจกับมามีโชคมีใจปราศจากภัยต่างๆบวชโจรภัยอคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคภัย อย่าได้มาใกล้มาไกลมีความสุขกายสุขใจเจริญด้วยสติปัญญาแม่นญาติโยมทำการค้าขายการเกษตรการงานใดๆจงกะแม่นไขมันเอื้อจำเริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระหลัง กรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าเรื่องฝนเรื่องลมนั้นอย่าประมาท
มันยังมีอยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยแต่จะตกที่ไหนจะมากจะน้อยนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงยมก็บุญมีตมาก็โชคดีมากผ่านมาได้และต้องผ่านต่อไปถึง120ปีตั้งตะวันมาจนถึงปัจจุบันนี้น้องตองบ่มีรายงานฝนตกลมก็ไม่แรงมีแต่แดดอากาศอบอ้าวตะวากินข้าวงายแล้วก็เฝ้าอยู่วัดถึงมาตอนถึงเมื่อไงไม่ได้ออกวัดไปไหนจนถึงเมื่อคืน เรียกว่าปลอดตะวานี้มาจนถึงปัจจุบันพ่อแม่พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันในสังคมหมู่มากถึงแม่หญิงถึงประชายถึงคนหนุ่มถึงคนเฒ่าถึงตุเจ้าพระเนรเอาอยู่ด้วยกันเนี่ยญาติโยมบางเตื้อเอากระหมูว่าภัยดีภัยหายเพราะว่าความดีความหายของแต่ละบุคคลนั้นถ้าพอดีๆนี่จะบอกหูอย่างเป็นว่าคนดีมีห้าแบบเห็นแล้วคนดีนี่คิดดีหรอกการกระทำกระทำดีอู้ก็อู้ดีก็ปาไปทางที่ดีนะปาไปทางที่ดีคิดดีทำดีอู้ดีคบคนดีปาไปสู่ทางที่ดีก็ต้องดูดีๆเนอะเติมมาก็ดีก็ต้องนอกดีแต่ปากใจมันบ่ดีการกระทำบางครั้งก็พอเหมือนดูดีแต่ใจมันคดมันเลวใจดำเหมือนหมิ่นหม้อเนี่ยเชื่อใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ขนาดเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ยังฆ่ากันตายได้หักหลังกันได้อู้ม่นอู้งันเนี่ยชอบอกชอบใจมันอู้แต่ว่าด้านจิตใจนั้นมันยังได้ยากคนบดีมีนิสัยที่บดีก็พอง่ายๆเนอะมันเป็นคนซื่อตรงก่อเป็นคนขี้คดขี้คงก่อถ้าเป็นคนบดซื่อตรงขี้คดขี้คงอยู่ตลอดเว้นมันรักษากำอู้กำจาก็ที่ตกลงกันไว้บ่าวันนั้นหูหย่อนั้นมาเงื้อมึงนะอาหย่อนั้นมาเงื้อน้องนะเป็นอย่างสามวันแล้วมาเงื้อแน่แต่มันมาก่อแต่มันมาตรงตามที่มันอู้เชื่อได้แต่มันมาตรงกลางตามที่มันอู้เชื่อไม่ได้มันรักษากำอู้เป็นคนขี้โกหกตอแหลก่อนนำความเดือดร้อนความหายนะมาสู่เฮาก่อนคนบันคงนี่บางครั้งมีเล่มีเหลี่ยมอู้มันจะแตะจะว่าแต่ที่ไหนได้ขี้จุขี้หลอกขี้ลวงขี้ต้มขี้ตุ๋นเขาได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายเนี่ยบางคนก็ไปเสียหูคนเพราะคนเช่นนี้มาชอบปริ้นปล้อนตลบตะแลงเป็น18มงกุฎก่อเออระมัดระวังอู้ไหนมีอัน
ฟังว่าได้เชื่อว่าได้หมู่นี้18มงกุฎเอาของปลอมมาขายให้เขาเอาของมาแท้มาแลกของแท้18มงกุฎก่อนมีคนหนึ่งมันขอดูพระที่ตมาภาพนั่งหินแดดด้วยกันหรอกเอาตุลุงมีก่อนเนี่ยไอ้เนี่ยเราก็ลืมแล้วชื่อพระเนี่ยวะน่ะโอมีกากกระจกเปี้ยมันพระสมเด็จเอานี้มันของเก่าลุตุลุงเอาผมไปดีกว่าแป้งเอาผมใหม่ดู พระบ่เคยคุ้มครองคนดีคนบดีอยู่ต่อมาประจาพนานได้เดือนสองเดือนลดพิกความตายคำตี จุไปประจุจุตุหนองตองเป็นคนที่อู้ปินป้อนยักยอกช่อโกงเบียดบังเอาเปรียบเนี่ยถ้าไปเจอคนอย่างนี้ทางนี้ไกลเนอร์อันตรายคนเอานี้เชื่อใจไปได้จะไปไว้ใจตังจะไปวางใจคนมันจะโจรใจเองอยู่ด้วยกันแต่กินด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ยังมันหักหลังกันอยู่กินบนเรืองพายบนหลังคาเนี่ยมีคน ไว้ใจเปื้อนมันฝากยังว่าฝากไปแห้งไว้กับแมวมันจะไปยักการที่อื่นหรอกอันมันมาพอบ้านนะพ่อนะบักดูแลเมียพ่องนี่หรอในที่สุดไปมีเมียมันเลยเป็นเมียเปิ้ลเนี่ยที่มันฝากไว้นั่นนะเนี่ยมันหักหลังกันได้นะกินบนเรือนขี้บนหลังคานะมือละมัดระวังเนอะญาติโยมแล้วก็มาทำตามสัญญาตามเงื่อนไขที่ได้โอ้ได้จากกันไว้อย่างบางคนน่ะบางคนน่ะจะดินตัวไปน่ะขอยืมตังค์ร้อยอ่ะวันหื้อมาหื้อละมันเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะเขาก็ต้องช่วยมากับร้อยเดิมได้เออไปร้อยหายแชปวันหื้อก็ได้วันต่อไปก็ได้หลายวันเข้าหลายวันเข้าไปปากกับกองกิจโอ้มีเวลาเว้ยว่าจะไปบ้านก็ไม่ได้ไปนะขอโทษเนอะวันนี้ไม่ได้มาตัวสกรรมลบพัดลบพัดมาตามเงื่อนไขมาตามสัญญาใจเล่ใจเหลี่ยมแก้เงื่อนเอาเดือดร้อนเสียหายก็มีไม่ได้คนเอาเนี่ยเหลี่ยมมันนักเหลี่ยมมันจัดแต่คนเขาก็ไปเชื่อคนเหล่านี้นะครับกอกหลอกลวงลิ้นมันมีดูมันตึงอย่างนั้นเอาเข้าเป็นคนครับกอกคิดหลอกคิดลวงจุเอาตกล้มตกจมจนได้รับความเดือดร้อนบางคนนี่ญาติโยมท่านทั้งหลายเนี่ยยังมีความเกรงใจเอาของเอาไปใช้จนพลุพอเสียบะหมี่มารยาทตัวบีบคั้นเอาเปรียบเอาตัวแต่บางเออกูนะบางเออข้านเมืองหานะเมืองกินเมืองอย่างนั้นเนี่ยตึมมาหาแล้วเด้อตึมช่วยอย่างละบีบคั้นเออบางเออก็เอาก็ได้วันน้ำต้องมาหาเนอบีบคันฉะนั้นญาติโยมคนที่บดีเนี่ยจะว่าไปก็มองได้ง่ายเหมือนกันแต่เอาทุกคนก็ไว้ใจตังและวางใจคนในที่สุดจนใจเองเชื้อโรคที่มันเกิดจากความสกปรกชั้นใดความเสียหายความเดือดร้อนก็เกิดจากคนว่าดีได้เหมือนกับเชื้อโรค
ฉะนั้นต้องระมัดระวังจะไปมาติดมาแปดมาเปื้อนวันนี้ตุ๊เจ้าขอฝากไว้เป็นข้อคิดกับญาติกับโยมนำไปคิดพิจารณาดูเนอะเอาละอันว่าเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโตสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9 สิงหาคมพุทธศักราช 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองปรวีรวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนี่บริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารข่าวสารขอเชิญร่วมงานเทศกาลคเนตจตุรถี2569ณรานพระพิคเนตอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณตำบลหายยามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่13ถึง25กันยายน2569เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีมงคลพิธีบวงสรวงโดยพราหมณ์และพิธาจารย์ทุกวันระหว่างเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทอดผ้าป่าถวายครูองค์พระพิคเนตแผ่เมตตาประจำทุกวันกิจกรรมตลอดทั้งวันเยี่ยมชมอุโบสถเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนบูชาเทียนและเครื่องบวงสรวงสักการะขอพรองค์พระพิคเนตทันใจตลอดทั้งวันขอเชิญท่านร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดศรีสุพรรณเลขที่บัญชี664573687 8ก็เป็นส่วนที่ท่านสามารถร่วมงานเทศกาลคเนตจตุรถีประจำปี2569ณรานพระพิคเนตอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณระหว่าง13ถึง25กันยายน2569เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีเชิญท่านร่วมงานนี้ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการวันกตัญญูปีที่31บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่ครูบาศรีวิชัยสิริวิชัยมหาเถระองค์ประถมเจ้าวาดวัดศรีโสดาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สุวรรณโชตมหาเถระองค์ประถมประธานคณะพระธรรมจาริกพระครูมงคลคุณาธรประจิตประวัตโกพระครูสุตะกิจจานุกูลเสงี่ยมธีระปัญโยณวัดศรีโสดาพระรามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่22กันยายน2569มีกำหนดการ8นาฬิกาทำวัดเช้าสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาณพระอุโบสถวัดศรีโสดา8นาฬิกา30นาทีนิทรรศการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคการจัดการศึกษาพระธรรมจาริกโดยโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โรงเรียนวัดวิเววนารามพระธรรมวชิรโกศลเจ้าวาดวัดศรีโสดาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเวลา9นาฬิกากล่าวคำไหว้พระรับศีลแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญูกตเวทิตากถา
1: ในช่วงเช้า 9:30 น.พระสงฆ์25รูปสวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าบังสุกุลสดับประกรพระธรรมวชิรโกศลประธานกรรมการมูลนิธิวัตถีโสดามอบทุน106ทุนกล่าวถวายรายงานน้อมบูชาพระคุณพระธรรมจาริกทิตาจารย์พระธรรมจาริกพระภิกษุสามเณรสวดสังฆคุณ3จบมูลนิธิวัดศรีโสดาและฐานบดีเจ้าภาพถวายและมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรนักเรียนนิสิตและนักศึกษาจำนวน106ทุนถวายผ้าป่าสามัคคีทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาชาวเขาพุทธศักราช2569พระธรรมวชิรโกศลผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมจาริกภูมิภาคที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดศรีโสดากล่าวสัมโมทนียกถาถวายทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาบันทึกภาพผู้ได้รับทุน 11:00 น.ถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรในโครงการพระธรรมจาริก529รูปพระธรรมจาริก200รูปวัดศรีโสดา248รูปวัดวิเวกวนาราม81รูป 12:00 น.ศรัทธาประชาชนผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันเป็น7พิธีก็ขอเชิญท่านร่วมงานวันกตัญญูปีที่31ณศรีโสดาพระรามหลวงตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่22กันยายน2569ได้บุญได้ความดีได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาในงานวันกตัญญูปีที่31บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่ครูบาศรีวิชัยและผู้มีพระคุณในสายงานพระธรรมจาริกได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรร

รวมจักรวาลศูนย์รวมจักรวาลคนดีก็เกิดจากท้องแม่คนที่ไม่ดีก็เกิดจากท้องแม่พิจารณาดูความโลภความโกรธความหลงก็เกิดจากท้องของแม่หมดนั่นมาเป็นต้นกำเนิดการเกิดของมนุษย์อยู่ที่ท้องของแม่พวกเราทั้งหลายเรามาพิจารณาความจริงการเกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเจ็บก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความตายก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มันไม่พร้อมแก่ไม่พร้อมเจ็บไม่พร้อมตายคือเป็นปัญหาของมนุษย์มนุษย์ผู้ใดที่ได้ฝึกฝนจิตอบรมจิตมนุษย์ผู้นั้นจะเข้าใจความจริงเข้าถึงความจริงอยู่กับความเป็นจริงเช่นอยู่กับความแก่ที่มันปรากฏได้อยู่กับความเจ็บที่มันปรากฏได้อยู่กับความตายที่มันปรากฏได้แล้วมีสติตื่นรู้มีสติตื่นรู้ต้อนรับความแก่ต้อนรับความเจ็บต้อนรับความตายและมีสติพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายพวกเราทั้งหลายนี่แหละคือการฝึกจิตจิตเราจะมีความพร้อมในสิ่งที่จิตมันรับรู้แล้วก็พิจารณาเอาสิ่งที่เป็นธรรมมาน้อมนำจิตเราพิจารณาเอาธรรมมาเป็นอาหารของจิตพิจารณาเอาธรรมนั่นเป็นแสงสว่างส่องทางให้กับจิตได้เดินเดินง่ายเดินสะดวกก็เพราะจิตนั้นได้รับการฝึกฝนอบรมจึงเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็จะรู้ความจริงแล้วก็ละความจริงสิ่งที่จิตมันรู้พวกเราทั้งหลายรู้จิตรู้ความจริงก็ละความจริงธรรมะภาคปฏิบัติเรามาพิจารณารู้เพื่อไม่ให้รู้รู้เพื่อปล่อยรู้เพื่อละเพื่อรู้เพื่อวางธรรมะภาคปฏิบัติเราจะไม่สะสมสิ่งที่เรารู้เราธรรมะภาคปฏิบัติเราจะไม่สะสมสิ่งที่เรารู้เราจะปลดเปลื้องสิ่งที่เรารู้ออกไปจากกายออกไปจากจิตให้มันเหลือน้อยที่สุดดั่งทารกแรกเกิดไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ติดตัวปราศจากอารมณ์ความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงก็ไม่มีเราจะต้องมาพิจารณาละความจริงความจริงของพุทธเจ้าก็ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นความจริงที่พุทธเจ้าค้นพบพระพุทธเจ้าก็บอกสอนว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ร่างกายของเราเป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนตลอดเวลาดั่งความแก่ปรากฏก็ประกอบไปด้วยตาตาเริ่มมองเห็นไม่ชัดผมเริ่มงอกผมเริ่มขาวเริ่มลุกยากนั่งยากลุกโอยนั่งโอยอาการเหล่านี้แหละเรียกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ให้เรารู้มันได้เข้าใจมันได้ดังว่าไฟมันร้อนเราก็ไม่จับไฟมันร้อนเราก็อยู่ห่างๆถ้าเรารู้ความจริงก็อย่าเป็นแบบนี้จะมีคนจำนวนมากพวกเราทั้งหลายที่ยัง
ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้อบรมจิตยืนยึดติดยึดติดสิ่งที่ยึดติดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงยึดติดสิ่งที่เป็นความจริงทั้งสองอย่างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงล้วนเป็นความจริงพวกเราทั้งหลายให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าเราไปเข้าไปยึดมั่นมันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นดั่งสามียึดติดภรรยาก็เป็นทุกข์ภรรยายึดติดสามีก็เป็นทุกข์นี่แหละคือการเข้าไปยึดติดภาษาพระเรียกว่าอุปทานการไปยึดมั่นถือมั่นตัวตนบุคคลคนเขาเขาเหล่านั้นไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเขาอยู่กับเราได้แค่บางเวลาความจริงเราก็อยู่กับเขาได้แค่บางเวลาให้เราเข้าใจแบบนี้อย่างนี้พวกเราต้องพิจารณาความจริงเราก็อยู่เกิดมาเพื่อจากเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่เกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเจ็บเกิดมาเพื่อตายชีวิตเราก็มีแค่นี้สิทธิมีเงินหมื่นล้านแสนล้านที่สุดมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายคนเกิดมาไม่มีเงินติดตัวที่สุดมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายความตายคือความจริงเราต้องเข้าใจเรื่องความจริงเราก็อยู่กับความเป็นจริงและเราก็ละความเป็นจริงแล้วความจริงเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้ดวงจิตเราสะเทือนและหวั่นไหวได้ความเมื่อเราเข้าใจความจริงเมื่อเราเข้าถึงความจริงความจริงเหล่านี้มันปรากฏเราก็อยู่กับมันได้ดังคำว่าวันหนึ่งแม่ก็จากเราไปวันหนึ่งเราก็จากแม่เราไปการจากไม่จะเป็นต้องเป็นความตายการจากคือจากกันทุกวันต่างคนต่างออกมีภาระหน้าที่ไปทำคนละสถานที่

พระเจ้าล้วนเป็นความจริงที่เราจะต้องพิจารณาทุกวันทุกวันร่างกายของเรานี่แหละสิ่งที่เราควรรู้ก็คือรู้ความจริงที่อยู่ในร่างกายของเรามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงวันหนึ่งโมโหงุดหงิดเนี่ยเราก็พิจารณาดูวันหนึ่งเราโมโหงุดหงิดกี่สิบครั้งเราพิจารณาดูทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราจะแก้ไขเราจะปรับปรุงเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรให้มันลดน้อยลงถอยลงเช่นเราโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายเราก็มีสติที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่มันเป็นปกตินิสัยของเราให้มันอ่อนให้มันนิ่มให้มันเรียบร้อยเราก็พิจารณาแบบนี้ทุกวันทุกวันเราพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันจะดีเนี่ยให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะเกิดความดีงามก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราชีวิตของเรานี่อยู่กับความจริงนะให้อยู่กับความจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องรู้เช่นความจริงก็กินแค่อิ่มความจริงก็นอนแค่หลับนี่คือความจริงแต่เราไม่รู้เรื่องความจริงไปปรุงแต่งในการกินไปปรุงแต่งในการนอนห้องนอนก็ประกอบด้วยวัตถุสิ่งของนานาชนิดเตียงนอนก็ตัวราคาเท่าไหร่นะซื้อบางคนก็เตียงนอนเป็นตัว 300,000 400,000 แต่เวลาไม่สบายใจเตียงนอนเป็นทองคําก็นอนไม่ได้เวลาเราสบายใจในเบาะรถเราก็นอนหลับได้ในพวกเราทั้งหลายสิ่งเหล่านี้แหละคือความจริงเราเอาความไม่เป็นจริงมาเป็นความจริงเรียกว่าเราไปติดสมมติบัญญัติแล้วเมื่อเราไปติดสมมติบัญญัติเราก็หลงสมมติบัญญัติเมื่อเราหลงสมมติบัญญัติมันจึงทำให้เรานั้นลำบากกายลำบากใจลำบากกายลำบากใจเพราะสิ่งสมมติบัญญัติไม่ใช่ความจริงเช่นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นเรียกว่าสมมติบัญญัติผู้ชายก็เป็นสมมติบัญญัติเราจะพิจารณาดูเวลาคนตายผู้ชายที่มันตายผู้หญิงที่มันตายเหลือแต่กระดูกเราไปค้นหาความจริงผู้หญิงอยู่ตรงไหนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้ชายว่าเป็นผู้หญิงแต่พวกเราพิจารณาดูแต่แล้วมันเวลาเราตายเหมือนกันหมดหนังที่มาหุ้มกระดูกเราเนี่ยมันไม่สามารถบอกว่านี่เป็นหญิงอันนี้เป็นชายแต่พอมันตายแล้วมันไม่สามารถจะรู้ได้ไอ้หนังบางๆของเราเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติสมมติก็ขึ้นมาจึงทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์เพราะเราไปหลงสิ่งสมมติบัญญัติจิตที่มันไม่ได้ฝึกจิตจิตมันเป็นจิตผู้ไม่รู้มันก็หลงในสังคมหลงในประเพณีหลงในวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตอยู่หลงกันหมดในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาความจริงกินแค่อิ่มอย่างเงี้ยนอนแค่หลับนี่คือความจริงไม่ว่าสัตว์ชนิดใดก็เป็นเช่นนี้ในพวกเราทั้งหลายไม่ว่าสัตว์ตัวไหนที่มันเจ็บป่วยมันก็เหมือนมนุษย์เจ็บป่วยก็เหมือนสัตว์อาการของมันก็เป็นเช่นนี้มันก็เกิดอาการสำแดงอาการเหมือนกันแต่สัตว์ทั้งหลายมันไม่สามารถพูดได้แต่เรารู้สึกได้ว่ามันทรมานเช่นเดียวกับคนเจ็บป่วยเราก็รู้ได้ว่ามันทรมานความเจ็บป่วยเหล่านี้มันทรมานเราจะต้องแก้ไขอย่างไรเมื่อเราจะแก้ไขคือเราต้องฝึกจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตเราเกิดปัญญาเราจะเข้าใจความจริงดังที่ได้กล่าวว่าความเจ็บความปวดความทุกข์ความทรมานความลำบากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่เที่ยงให้เราเข้าใจเช่นนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่เที่ยงให้เราเข้าใจมันเมื่อเราเข้าใจมันก็ไม่มีอะไรให้เรารู้รู้ก็คือเพราะเราเข้าไปยึดติดนั่นแหละยิ่งยึดติดมากเท่าไหร่ก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งเราไปยึดติดมากเท่า

เท่าไหร่ก็ภาระในการรับรู้ก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเราการมีชีวิตอยู่ของเราคือรู้เพื่อละรู้เพื่อปล่อยรู้เพื่อวางดังคำว่ารู้เพื่อไม่ให้รู้รู้เพื่อไม่ให้รู้ถ้าเรารู้เพื่อเรารู้มันจะหนักรู้เพื่อรู้รู้และสะสมสิ่งที่เรารู้มันทุกข์มันทรมานดังเราเดินและหิ้วของเนี่ย5กิโลเนี่ยเราทุกข์แบบนั้นแหละมันหนักถ้าเรารู้แล้วเราละรู้แล้วเราปล่อยรู้แล้วเราวางก็เหมือนเราเดินทางไม่ต้องมีถือกระเป๋าเดินได้ตัวเปล่านั่นแหละมันคล่องมันง่ายมันสะดวกถ้าเราไม่ยึดติดหากเรายึดติดมันยากมันลำบากมันไม่สะดวกเหมือนเราเดินทางและหิ้วกระเป๋า5กิโลแหละมันหนักมันเหนื่อยมันล้าหงุดหงิดอึดอัดเนี่ยถ้าเราเข้าไปยึดติดมันบอกพัฒนาจิตได้ยากยากที่จะพัฒนาจิตยากที่จะแกะจิตออกจากสิ่งที่เรายึดเรานึกดูไม้แป้นมันติดแต่ไม้แป้นมันติดกันที่เราไม้ไปตีตาปูไปติดอีกหนึ่งแผ่นน่ะเรางัดออกมามันแตกหมดจิตเราก็เหมือนกันเราจะให้จิตที่มันไปหลงแล้วให้มันออกจากสิ่งที่มันหลงมันยากมันลำบากเนี่ยพวกเราก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานั้นเข้าไปยึดติดเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเราไปยึดติดในความทุกข์มันก็ยิ่งทุกข์ทวีคูณขึ้นมากๆเวลานี้พวกเราก็รู้อยู่ว่ามันลำบากว่าความลำบากมันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนทุกๆคนความลำบากเกิดขึ้นกับครอบครัวของคนทุกๆคนรายรับรายจ่ายไม่พอการรายรับไม่พอการใช้การรายรับไม่พอรายจ่ายมันก็เพิ่มมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขภาษาธรรมะว่าจิตที่ฝึกฝนจะเท่าทานการเปลี่ยนแปลงนะครับจิตที่ฝึกฝนจะเท่าทานการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันกินอย่างประหยัดอยู่อย่างประหยัดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้าเรากินอย่างประหยัดอยู่อย่างประหยัดชีวิตเราก็อยู่ได้เราไม่ต้องกินดีอยู่ดีขอให้มีกินแต่ละวันขอให้อยู่ได้แต่ละวันก็สาธุกันเลยเป็นสิ่งที่ประเสริฐพวกเราต้องพิจารณาความจริงมันเป็นอย่างนี้เวลานี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกมันก็เกิดคนทั้งโลกก็ลำบากแต่พวกเราทั้งหลายเงินมันหายไปจากโลกใบนี้กลายเป็นหินกลายเป็นดินกลายเป็นทรายกลายเป็นของที่สะอาดกลายเป็นของสกปรกในพวกเราทั้งหลายเงินที่สะอาดกลายเป็นเงินที่สะอาดกลายเป็นเงินสกปรกนี่แหละจึงทำให้เรานั้นลำบากเงินที่ไม่อยู่ในคลังก็ไม่มีเงินที่อยู่ในธนาคารก็หายไปหมดกลายเป็นคอนโดพาร์ทเมนต์ที่ขายไม่ได้เงินเหล่านี้พวกเราทั้งหลายนึกดูมันจึงทำให้ลำบากเงินเหล่านี้กลายเป็นแผ่นดินที่เราซื้อไปแผ่นดินล้างไปหมดบ้านล้างไปหมดที่เราเห็นอยู่ทุกวันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เงินมันจึงหายเมื่อเงินหายมันก็หายยากนี่แหละพวกเราจังยากปันใดก็แล้วแต่เราเข้าใจชีวิตอยู่ได้ด้วยความเข้าใจให้เราเข้าใจว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยความเข้าใจเมื่อใจเข้าใจใจนั่นจะปกติถ้าใจเข้าใจใจนั่นจะมั่นคงถ้าใจเข้าใจนั่นใจนั่นจะเบิกบานผ่องใสเมื่อใจเข้าใจใจนั่นจะสงบเมื่อใจเข้าใจใจนั่นจะไม่โต้ตอบไม่ตอบสนองสิ่งที่จิตใจมันรู้ที่จิตใจมันรู้สึกมันก็จะไม่ตอบสนองมันก็จะหยุดความรู้สึกทุกวันนี้เราขาดสติเมื่อขาดสติมันก็ไปตอบสนองความรู้สึกเมื่อไปตอบสนองความรู้สึกมันก็เพิ่มความรู้สึกถ้าวีคูณความรู้สึกโมโหก็ไปตอบสนองสิ่งที่มันโมโหมันก็ถ้าวีคูณรุนแรงขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรโมโหหงุดหงิดสิ่งที่โมโหหงุดหงิดเป็นตัวบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของเราทำให้เราแก่ก่อนเวลากำหนดเจ็บก่อนเวลากำหนดตายก่อนเวลากำหนดสภาพอารมณ์ของเรานี่ที่มันหงุดหงิดมันอึดอัดมันบ่อนทำลายโดยเฉพาะผู้เจริญด้วยอายุ60ไปแล้วนี่ถ้าเราไปหงุดหงิดกับมันเบาหวานก็มาความดันก็มาแล้ว
แต่พวกเราทั้งหลายมันจะเป็นบ่อเกิดแห่งโลกสารพัดโลกโดยเฉพาะผู้เจริญด้วยอายุต้องแสวงหาความจริงให้กับชีวิตต้องค้นหาความจริงให้กับชีวิตชีวิตของเรามันต้องการความสงบเท่านั้นความสงบเกิดที่ไหนเกิดที่เราฝึกจิตความสงบเกิดที่ไหนเกิดที่เราละและวางสิ่งเกิดจากสิ่งที่เราละวางสิ่งต่างๆที่เรารู้มาตั้งแต่เราเกิดแม้เพราะฉะนั้นความสงบนี่แหละจะทำให้เรานั่นรู้ความจริงเห็นความจริงความสงบเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาความสงบเป็นรากฐานของปัญญายิ่งสงบมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นความจริงมากเท่านั้นความสงบความสงบก็ดีความบริสุทธิ์ก็ดีมันจะเป็นดั่งน้ำที่เราดื่มน้ำที่เราดื่มเราคือซื้อขวดน้ำเราดื่มน้ำและมีความสุขปราศจากความรู้สึกแบบนั่นแหละนั่นแหละคือความสงบถ้าเราไม่สงบก็เหมือนน้ำที่เราไปซื้อของไม่สะอาดนั่นแหละพวกเราจะดื่มก็เกิดอาการสำแดงอาการเราพิจารณาทุกวันสภาพจิตของเรานั่นเป็นสภาพจิตที่ดีเมื่อเรามีสติจิตดีเมื่อเรามีสติจิตดีเมื่อจิตนั้นอาศัยสตินะพวกเราจิตดีต้องอาศัยสติสติเปรียบเสมือนแม่จิตเปรียบเสมือนลูกเหมือนแม่ได้ฝึกฝนลูกและจิตนั้นลูกก็จะเป็นลูกที่ดีเช่นเดียวกับจิตอาศัยสติจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่ดีจิตที่ดีก็จะจิตแล้วก็จิตเป็นคนดีคำว่าคนดีก็คือคนที่มีสติคำว่าพระสงฆ์ที่ดีก็คือพระสงฆ์ที่มีสติแม่ชีที่ดีคือแม่ชีที่มีสติพ่อแม่ที่ดีคือพ่อแม่ที่มีสติลูกที่ดีคือลูกที่มีสติครูบาอาจารย์ที่ดีก็คือครูบาอาจารย์ที่มีสติพวกเราทั้งหลายสติเท่านั้นจะเป็นทำให้เราว่าคนดีความดีเกิดจากสติทั้งสิ้นเราต้องรู้เมื่อเรารู้ว่าสติเป็นสิ่งสำคัญเราก็โค้ดเอาสติมาเป็นหลักพัฒนาเอาสติมาเป็นหลักการพัฒนาจิตของเราจิตของเรานั้นมันสำคัญถ้าเมื่อจิตมันสำคัญแล้วเราจะต้องฝึกจิตจิตมันเป็นโจรได้เห็นไหมจิตมันเป็นโจรได้จิตมันเป็นพระพุทธเจ้าได้จิตเป็นพระดีได้จิตมันเป็นพระไม่ดีได้เพราะนั้นสติได้เป็นสิ่งสำคัญดังข่าวที่ปรากฏก็เพราะขาดสติจึงหมดสภาพกับเป็นพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์คนไหนเป็นผู้มีสติก็จะรักษารูปแบบการเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ดีพระภิกษุสงฆ์รูปไหนเป็นพระที่ขาดสติเมื่อขาดสติก็ไม่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านพระสงฆ์รูปไหนมีสติก็เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านนี่แหละคือสติมันจะทำให้รู้อย่างนี้ในพวกเราทั้งหลายการที่คนจะยอมรับเรานั่นคือคนที่ยอมรับเราเพราะเรามีสติคิดเรื่องความจริงพูดเรื่องความจริงกระทำเรื่องความจริง

0: Generation R. มาเป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FMร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
5: ทำดีด้วยการไม่ประพฤติผิดในกาลไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
6: ทำดี
5: ด้วยการไม่ประพฤติผิดในกาลไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
6: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
6: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดี
6: พจน์บทหนึ่ง
5: สอนว่าก
6: รรมใดซึ่งเป็นบาปอกุศลอาจให้ผลโดยเร็วโดยลำดับชาติปานดั่งน้ำนมโคที่เขารีดแล้วใหม่ๆอาจเปลี่ยนแปรไปได้ต่างๆกรรมอันเป็นบาปนั้นไม่ควรที่เราจะทำเลยกรรมที่เป็นบาปอันตามเผาคนพาลอยู่นั้นปานดั่งไฟที่เขาเอาเท่ากลบไว้ใครถูกเข้าก็จะเผาไหม้เท้าให้พุพองบาดเจ็บร้อนรนฉะนั้น

0: ือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
2: FM ร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
0: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: ปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจที่มีเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพิมพ์เมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอนำความจริงที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสสอนไว้ในเรื่องฤกษ์งามยามดีความว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: วันนี้ขอแสดงธรรมเพราะว่ามีความชัดเจนขึ้นทีนี้เมื่อชัดเจนก็จะอธิบายให้ฟังแล้วปัญญาอธิษฐาโนเนี่ยนะคำว่าอธิษฐานนี่คือแปลว่าตั้งมั่นนะแล้วคำว่าตั้งมั่นให้คิดถึงแม่สุขูนเข้าไว้ว่าพอเราท่องแม่สุขูนบ่อยๆเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันเลยเกิดอัตโนมัตินะมันเลยเหมือนมันมีอยู่อ่ะมันเหมือนมันมีอยู่ขอยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยมีคนคอยบริการลืมผ้าปูนั่งประจำสังเกตไหมลืมอยู่เรื่อยเลยเพราะอะไรมันไม่ได้ทำเองไงจะไปไหนก็มีแต่ลูกศิษย์หยิบให้หยิบให้อย่างเงี้ยสมองมันไม่รับต่อมาก็บังคับให้มันรับมันก็ยังไม่รับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ฝึกก็บังคับให้มันทำบ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งตอนเนี้ยมันเริ่มไม่ค่อยลืมการลืมเนี่ยลดลงลดลงการจำได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ชี้ให้เห็นถึงเรื่องภาวนาเนี่ยว่ามีผลแล้วก็กับเรื่องอนุสัยสันดานเรื่องพูดง่ายๆว่าทั้งความดีความเลวเนี่ยมันฝึกได้ทั้งนั้นเลยคนเราไม่ได้เลวทันทีทันควันนะกว่าเราจะเป็นจอมโจรใจเหี้ยมเนี่ยนึกออกไหมเราก็เป็นโจรธรรมดาก่อนแล้วก็เหี้ยมขึ้นเหี้ยมขึ้นเหี้ยมขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเราจะเป็นคนดีมันก็ต้องดีขึ้นดีขึ้นพระเจ้าจึงใช้คำว่าอย่าประมาทในปัญญาคำว่าประมาทเนี่ยปะมาทะเนี่ยมาจากคำว่าปะบวกมะทะธาตุมะทะแปลว่าเมาพวกเรานึกภาพเมาเหล้าเนี่ยเมาเหล้ามัวเมาปะแปลว่าทั่วเพราะนั้นประมาทก็แปลว่าอะไรเมาไปทั่วเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่น่าเมาที่สุดในโลกนี้คือความรู้ใช่หรือเปล่าคนที่มีความรู้มากแล้วก็พูดเก่งเชียวจะได้รับการยกย่องเป็นผู้นำให้สังเกตดูเถอะเพราะนั้นถ้าเราไปเมาในความรู้เนี่ยนะเราไปเมาในความรู้เนี่ยเราจะแย่เลยความรู้นี้ก็น่ารู้เนี่ยเหรอไหมโอ้ความรู้นี้ก็น่ารู้เพราะนั้นเรามีปริญญาได้9ใบเนี่ยนะแต่เราเมาไหมเมาว่าเราไม่รู้จะอะไรมันเมาไปหมดเลยอันนี้ก็น่ารู้อันนี้ก็น่ารู้นี่ก็น่ารู้ป พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้แล้วพุทธเจ้าสรุปเรื่องนี้พุทธเจ้าสอนไว้ในเรื่องอะไรอาจารย์พุทธเจ้าสอนไว้ในธาตุวิพังคสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตพระไตรปิฎกเล่มที่14ถ้าเป็นฉบับมหามกุฏเล่มที่22นะคะธาตุวิพังคสูตรธาตุวิพังคสูตรมัชอุปเนี่ยเขียนเวลาเขียนมอจุดมอจุดแล้วก็อสระอุมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตเล่มที่14เธอก็เขียน14ขีดเส้นใต้22สแลชนะแล้วก็ข้ออันนี้คือเล่มเล่มข้างบนนี่คือเล่มมาตรฐานคือเล่มมาตรฐานในคอมพิวเตอร์เล่มมาตรฐานของมจล45เล่มเขาเอาเท่ากับจำนวนอายุการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เล่มที่14แล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงๆ22จากนั้นสแลชเอียงๆอันนี้เล่มต่อไปก็ข้อแล้วก็หน้าถ้าตุวิพังคสูตรอาจารย์ไม่ได้ไปหยิบพระไตรปิฎกไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรมานานเนาะแต่ว่ามันแจ่มแจ้งขึ้นมาก็จะมาบอกพวกเราว่าความรู้นี่มันน่าเมาจริงๆจริงไหมเออแล้วสังเกตคนธรรมดาเนี่ยพอมีความรู้ปั๊บถูกยกย่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านสุขภาพจริงไหมหมอเขียวถูกยกย่องไหมคะจริงหมอเขียวไม่ได้จบด็อกเตอร์นะไม่ได้จบอะไรมากมายหรอกแต่เขามีความรู้อะที่สำคัญความรู้เขาเนี่ยได้นำออกมาพิสูจน์เป็นรูปธรรมยิ่งยกย่องใหญ่เลยไหมอาหารชีวจิตอย่างนี้เนาะความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์เห็นไหมก็ได้รับการยกย่องหน้าเมานะเพราะนั้นคนจึงเมาไปทั่วเข้าใจหรือยังคนเราเมาไปทั่วกับความรู้เนี่ยแม้แต่ความรู้เรื่องการเสริมสวยเมาได้ไหมคะโอ้แข่งกันนะฮะแข่งกันได้เป็นแชมป์อย่างเงี้ยสิกขมนาเพนสีของอาจารย์นี่นะเป็นแชมป์ด้านเสริมสวยน่ะโอ้นี่เป็นความรู้อะฮะมันเป็นความรู้อะแล้วเขาทำได้เก่งด้วยเขาไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวฝีมือเขาเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่างเงี้ยนะเขาแทงทะลุเรื่องนี้นั่งปั๊บหัวแบบนี้หน้าแบบนี้เขาปรึบออกมาสวยเลยอย่างเงี้ยผู้คนหลั่งไหลเข้าร้านฮะไม่ได้พักเลยนะยืนลายนี้เสร็จต่อลายนี้ลายนี้เสร็จต่ออะไรนี่อย่างเงี้ยนี่มันเมาได้นะเมาอยู่นานเพราะอะไรจากความรู้มันนำเงินทองมาให้ไหมคะมันนำไม่ใช่แค่ชื่อเสียงนะเงินทองหลั่งไหลเพราะเราทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่างเงี้ยเราแทงทะลุอย่างเงี้ยเพราะนั้นพุทธเจ้าก็เลยสั่งให้เราปัญญาอธิษฐานโนสั่งให้ตั้งมั่นในความรู้ทั่วแต่มีคำสั่งต่อมาในธาตุวิพังเนี่ยว่าอย่าประมาทปัญญาอัปมาเดี๋ยวนะอัปมาทอย่าประมาทแสดงว่าอะไรคะอย่ามัวแต่ไปเมาไปทั่วในเรื่องปัญญาเด้อนี่คือคำสั่งคำสั่งว่าอย่านะด้วยความหวังดีว่าอย่าไปเมาไปทั่วในความรู้นะลูกซึ่งเราก็จะหยุดกึกคือเราเมาอยู่นะเรากำลังเมาอยู่เนี่ยพ่อเรามาบอกอย่าเมาไปทั่วเลยลูกเราก็หยุดแล้วเราก็ถามพุทธเจ้าว่าแล้วความรู้อะไรที่มันดีที่สุดเพราะว่าเราเมานี่ก็คือเรากำลังแสวงหาความรู้ที่ดีสุดใช่ไหมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าความรู้ในนิพพานเป็นความรู้อันประเสริฐสุดซึ่งก่อนที่จะมาพูดแล้วว่าความรู้ในนิพพานเป็นความรู้อันประเสริฐเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเรื่องอธิบายมาก่อนว่าคำว่าไม่ประมาทในปัญญาเป็นไนอย่างนี้นะคำว่าไม่ประมาทในปัญญาเป็นไนไม่ใช่ตอบทันทีฮะพุทธเจ้าอธิบายยาวอาจารย์ไม่ได้อ่านนานแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวพวกเธอลองไปเช็คดูเดี๋ยวลองไปอ่านเช็คดูอีกทีธาตุวิพังคสูตรคำว่าไม่ประมาทในปัญญาเป็นไฉนและพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าคนเราประกอบไปด้วยความตั้งไว้6ความตั้งไว้ในคนคนหนึ่งเนี่ยมีการตั้งไว้เป็นเนี่ยอยู่6เป็นคือเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเป็นช่องว่างแล้วก็เป็นวิญญาณอย่างเงี้ยจริงมั้ยคนเรามีอยู่6เป็นมั้ยคะมีเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเป็นช่องว่างแล้วก็เป็นวิญญาณนะคะนี่คือความมีเสน่ห์ของพระสูตรนะฮะอา อภิธรรมก็มีเสน่ห์พระสูตรก็มีเสน่ห์พระสูตรก็มีเสน่ห์ตรงที่ว่าหยิบพระอภิธรรมเนี่ยมาอธิบายให้ง่ายๆคือไม่ต้องปวดหัวกับจิตตั้ง89ดวงเห็นนะไม่ต้องไปปวดหัวกับรูปตั้ง28รูปหยิบรูปมาแค่5รูปเท่านั้นเองคือดินน้ำไฟลมช่องว่างแล้วก็วิญญาณเป็นจิต89ดวงหยิบมาหมดเลยนะหยิบจิตมา89แล้วก็หยิบรูปมาแค่5รูปเป็นมหาภูตรูป4อุปทัยรูปแค่1เดียวคืออากาสะหรือปริเฉทรูปปริเฉทรูปอากาสรูปนะคะเนี่ยอาจารย์ทำไม่ได้เห็นไหมที่จริงในการประมวลตะกี้เนี่ยอาจารย์ประมวลนิดเดียวเองนะอาจารย์แจ่มแจ้งแล้วจะมาพูดให้เธอสั้นๆนิดเดียวแต่พอถึงเวลามาพูดเนี่ยมันห้ามไม่ได้ธรรมลมมันแตกลงไปมันแตกย่อยลงไปเพราะมันอยากให้เธอรู้เรื่องแล้วมันอยากให้อาจารย์อภิธรรมได้เห็นถึงความอัศจรรย์ของพระสูตรว่าพระสูตรนี้เยี่ยมจริงๆหยิบมาไม่เท่าไหร่แต่มันทำให้บรรลุทำได้เหมือนกันก็คือพระพุทธเจ้าหยิบความเป็นมาอยู่6ความเป็นนะมันเป็นจริงๆนะมันเป็นดินจริงๆดินมันเห็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยดินเนี่ยใครๆก็รู้ดินอย่างเงี้ยเนาะชี้ลงมาเนี่ยอะไรเนี่ยดินคำว่าดินนี่กว้างใช่ไหมคะแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไปค้นในดินว่ามีธาตุอยู่ร้อยกว่าธาตุอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดนะนักวิทยาศาสตร์เขาค้นออกมาก็ไม่ผิดความตั้งไว้แห่งความเป็นคาร์บอนความตั้งไว้แห่งไนโตรเจนความตั้งไว้แห่งความเป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะความตั้งไว้แห่งความเป็นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไรมีจริงๆนะมันมีได้ไหมเหล็กก็มีจริงๆอย่างเงี้ยสกัดไปสกัดมาเจอเหล็กสแตนเลสอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีสนิมอย่างเงี้ยมันมีไปหมดแหละแต่พุทธเจ้าพูดบิ๊กมากเลยใหญ่มากคือดินคุมหมดดินนี่คุมหมดเลยเหมือนกับน้ำฮะน้ำคุมหมดไหมคะน้ำขุ่นน้ำใสน้ำผสมขี่โคลนน้ำอะไรโอ้น้ำอย่างเงี้ยและใน6ความเป็นนี้พุทธเจ้าก็เริ่มอธิบายทีละความเป็นนะฮะอย่างเช่นว่าความเป็นดินเนี่ยว่าดินเนี่ยนะมันมีภายในกับดินภายนอกอัจฉตังวาพหิทธาวาเห็นไหมคะเพราะนั้นกลุ่มที่ปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งนะฮะมีอาจารย์เขาเนี่ยอธิบายผิดนะคะคือเขาอธิบายว่ากายภายในคือใต้ผิวหนังนะฮะกายภายนอกนี่คือผิวหนังอันนี้เขาอธิบายผิดเนาะที่จริงกายภายในก็คือในตัวคนแต่ละคนเนี่ยนะกายภายนอกก็คือนอกตัวไปแค่นั้นเองง่ายๆทีนี้ซึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตเขาบอกไอ้กายภายนอกไปอยู่ที่คนอื่นเนี่ยผิดเพราะว่าเราจะรู้กายเนี่ยเราต้องรู้ด้วยจิตเราสิเนี่ยจิตรู้กายเนี่ยถูกไหมต้องไปรู้ด้วยกายวิญญาณในจิตอย่างเงี้ยนะซึ่งคำอธิบายเรื่องนี้คนต้องไปอ่านพระสูตรเรื่องสุนังกุมารพรหมนู่นนะสุนังกุมารสูตรนู่นซึ่งถ้าไม่อ่านพระไตรปิฎกเล่มพระสูตรเนี่ยจะไม่เข้าใจการอธิบายภายในภายนอกจากพระพุทธเจ้าว่าคำว่ากายภายนอกนี่ไม่ใช่ไปรู้ด้วยวิญญาณเข้าใจไหมไม่ใช่วิญญาณเราต้องไปจับตรงกายข้างนอกแต่เขารู้ด้วยการมนสิกะคือการเอาใจไปใส่ด้วยปัญญาเข้าใจหรือยังรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยกายวิญญาณที่จริงการรู้อะไรด้วยปัญญาเป็นการรู้ชัดกว่าไม่ใช่รู้ชัดด้วยกายวิญญาณนะเพราะกายวิญญาณมันเป็นวิปากจิตแป๊บเดียวเองใช่ไหมแต่การรู้ชัดเจนมันเป็นชวนะจิตไงในช่วงชวนะเป็นช่วงปัญญาหรือกิเลสนะคะเอางงๆละเอากลับมาใหม่ดินภายในดินภายนอกมีจากนั้นพุทธเจ้าก็พูดถึงดินภายในก็มี20ก้อนใช่ไหมคะดินภายในนี่เกิดจากกรรมนะเกิดจากกรรมก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ย20ก้อนและดินภายนอกก็คือนอกนี้ไปเนี่ยดินทั้งนั้นภิกษุก็เห็นดินทั้งภายในภายนอกว่าเป็นดินทั้งนั้นอย่างเงี้ยนะเมื่อเห็นว่าเป็นดินทั้งนั้นเลยเบื่อหน่ายดินเลยไม่ถูกดินเนี่ยย้อมติดเข้าใจไหมฮะคือดินในดินนอกไม่เข้ามามีอิทธิพลย้อมให้เกิดกามตัณหาเข้าใจไหมคะไม่มาย้อมจิตให้เกิดภวตัณหาไม่เกิดการย้อมจิตให้เกิดวิภวตัณหาอย่างเงี้ยคือดินเนี่ยไม่ทำให้เกิดต ัณหา3เลยนะคะเบื่อหน่ายไม่ติดใจแล้วก็ดับตัณหาไปซะเลยอย่างเงี้ยนิพพิทาวิราคะนิโรธะและเธอย่อมเห็นดินตามเป็นจริงว่าไงคะ that เลยนะดินนั่นคือทั้งดินในดินนอกอะดินนั่นไม่ใช่ของฉันและฉันไม่ได้เป็นดินนั่นดินนั่นไม่ใช่เป็นอัตตานะไม่ได้เป็นอัตตาของฉันอย่างเงี้ย ก็เรียกว่าเข้าถึงอะไรคะอนัตตาถูกไหมก็เห็นทั้งอะไรคะดินก็อนัตตาน้ำก็อนัตตา
3: ไฟก็อนัตตาลมก็อนัตตาช่องว่างก็อนัตตาสิ่งที่รู้ลมสิ่งที่รู้อารมณ์วิญญาณก็อนัตตา
2: แต่ที่นี้ในเรื่องนี้จะอ่านไม่เข้าใจตรงนี้ฮะเพราะว่าท่านปุกุสาติที่พุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยเป็นกษัตริย์และท่านฝึกอานาปานสติมาก่อนไงท่านปุกุสาติเป็นกษัตริย์นะคะแล้วได้รับสารจากกษัตริย์อีกเมืองนึงส่งสารไปให้เล่าเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงแล้วก็บันทึกอานาปานสติไปด้วยท่านก็ฝึกอานาปานสติท่านเข้าฌานได้ท่านเข้าอากาสาเหนือไหมฮะวิญญาณัญจาอากินจัญญาเนวสัญญาท่านเข้าฌานได้เก่งอ่ะเพราะนั้นพุทธเจ้าก็เลยต้องแสดงธรรมต่อเรื่องเข้าฌานไปเลยว่าคนเราพอรู้จักดินทิ้งดินรู้จักน้ำทิ้งน้ำรู้จักไฟทิ้งไฟรู้จักลมทิ้งลมรู้จักช่องว่างทิ้งช่องว่างรู้จักวิญญาณทิ้งวิญญาณพอทิ้งวิญญาณเสร็จก็สามารถเข้าฌานต่อได้นะคะพอไปเข้าอรูปฌานแล้วเนี่ยที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนต่ออีกว่าก็จะไปเห็นว่าไอ้ฌานเข้าไปถึงที่สุดมันก็สังขตะมันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่ดีเข้าใจไหมมันก็ปรุงแต่งอยู่ดีก็เลยหลุดพ้นไปโอ้กว่าจะหลุดพ้นอธิบายยาวเหยียดนะเรื่องเวทนาเพราะอะไรเพราะท่านปุกุสติเนี่ยจะต้องสิ้นชีวิตนะคะจะต้องสิ้นชีวิตสังเกตดูคนไหนที่จะถูกวัวควายขวิดตายเนี่ยนะพระเจ้าจะสอนเรื่องเวทนาว่าเวลาสวยสุขก็ไม่มีกิเลสเวลาสวยทุกข์ก็ไม่มีกิเลสเวลาเฉยก็ไม่มีกิเลสคือสอนไปเลยว่าเวลาบรรลุอรหันต์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เวลาสุขก็ไม่มีกิเลสเวลาทุกข์ก็ไม่มีกิเลสเวลาเฉยก็ไม่มีกิเลสแล้วรู้ด้วยว่าเวลาสวยเวทนาที่มีมันจบที่กายก็รู้มันจบที่ชีวิตก็รู้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็เลยสอนปุท่านปุกุสติเนี่ยว่าความรู้ในนิพพานเนี่ยก็คือความรู้ความสิ้นตัณหาแล้วเนี่ยนะเสวยเวทนาแล้วไม่มีกิเลสเลยเนี่ยสิ้นตัณหาแล้วอย่างเงี้ยคือสังเกตใจตัวเองว่าเวลาเสวยสุขก็ไม่มีราคะเวลาเสวยทุกข์ก็ไม่มีโทสะเวลาเสวยเฉยก็ไม่มีโมหะอย่างเงี้ยนะก็เลยบรรลุนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเนี่ยเป็นความจริงอันประเสริฐฮะดูก่อนภิกษุคำว่าไม่ประมาทปัญญาเป็นอย่างนี้คือความรู้ในนิพพานเป็นความรู้อันประเสริฐเข้าใจยังจบจับประเด็นได้ไหมคะสรุปก็คืออะไรคะอย่ามัวเมาในความรู้เพราะความรู้มันน่าเมานะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ไม่ชัดว่าอะไรความเป็นความรู้ประเสริฐสุดเนี่ยจะเมาอยู่ไหมคะเจอความรู้นี้ก็น่าจะดีเนาะเพราะฉะนั้นระหว่างลูกเราขอเรียนแพทย์กับลูกเราขอบวชแล้วเราจะเห็นใครประเสริฐส่วนมากเราจะเห็นใครประเสริฐเราจะเห็นลูกที่ขอเรียนแพทย์แล้วก็สอบเอนทรานติดแพทย์แล้วก็เรียนแพทย์สำเร็จเนี่ยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเนี้ยประเสริฐใช่ป่ะแต่ถ้าลูกเราไปขอบวชนะฮะตอนนี้กำลังเป็นสามเณรน้อยอยู่เนี่ยเราจะดูมันไม่ประเสริฐเลยอะทั้งที่เขาอาจจะบรรลุอรหันต์ตั้งแต่7ขวบแม่ขอบวชนะยังไหวเหรอลูกไหวเองมันขี้เกียจเรียนอะเดะไม่ขี้เกียจหรอกแม่ก็จะเรียนให้จบตามภาคบังคับนะแม่นะแล้วก็เรียนให้มันไวขึ้นก็เรียนกศน.นะแม่เนาะเนี่ยว้ายรู้สึกความรู้กศน.นี่มันกระจอกจริงๆไงเนี่ยไปดูถูกความรู้นะฮะเมาเนื่องว่าความรู้ในการเรียนจบแพทย์จนเป็นผู้อำนวยการเนี่ยเป็นความรู้อันประเสริฐยิ่งแต่ผมปรากฏว่าผู้อำนวยการปวดหัวไหมคะผู้อำนวยการที่ยังไม่บรรลุอรหันต์เนี่ยนะฮะเป็นผู้อำนวยการที่ยังมึนอยู่นะฮะคือยังมีมานะถือตัวใช่ไหมแม้เป็นพระอนาคามีก็ยังมีมานะถือตัวไหมคะโหเป็นแพทย์ด้วยเป็นผู้อำนวยการด้วยแล้วยังเป็นนักปฏิบัติธรรมอีกด้วยแล้วก็ยังถือศีล8อีกด้วยเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดเลยไหมคนจะชื่นชมไหมคะสุดยอดจะชื่นชมเลยไม่แต่งงานด้วยไงถือศีล8ด้วยนี่เลิศไหมคะ ดูเลิศมากแต่แท้ที่จริงเลิกกับสามีเลิกกับสามีไปแล้วสามีไปมีเมียน้อยเรียบร้อยละไปมีเมียน้อยเรียบร้อยละแล้วตัวเองก็เลยปฏิบัติธรรมมันซะเลยถือเสี้ยนแปดมันซะเลยคนจะเห็นว่าผู้อำนวยการคนนี้ฮะเลิศมากจริงป่ะแล้วออกมาสอนธรรมะโชว์นะฮะแต่ยังไงรับรองไม่บรรลุอรหันต์จริงหรือเปล่าสมมติว่ามีคนมากระซิบบอกเขาอนาคามีนะนะอนาคามีจะขาแค่ไหนก็มีมานะจริงหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่บรรลุอรหัตผลแต่คนบรรลุอรหัตผลเนี่ยต้องบวชภายในวันนั้นมันอยู่เป็นชาวบ้านไม่ได้เพราะเพศชาวบ้านเป็นเพศต่ำซ้ำรองรับอรหัตผลไม่ได้แต่ลูกเราอีกคนนึงเนี่ยขอบวชเนรเนี่ยนะแต่เขาบรรลุอรหันต์ได้แต่7 ขวบแล้วเราไม่รู้เนี่ยนะเราก็จะดูถูกลูกเราคนนี้ว่าลูกเราเนี่ยเอ้ย7 ขวบมันจบอะไรเนี่ยมันกำลังเรียนป.1 อยู่อะเราจะดูถูกความรู้นี่เขาเรียกว่าเมาในความรู้เข้าใจหรือยังแต่ลูกคนโตเราเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเลิกกับสามีเราก็พยายามปลอบลูกแล้วเนาะแต่ลูกเราบอกแม่ไม่ต้องปลอบหนูนะหนูเนี่ยแม่ไม่สังเกตนะหนูไม่มีโทสะเลยหนูไม่มีโลภะเลยอ่ะอู้แต่งตัวมักน้อยสันโดษนะฮะแล้วอู้เป็นวิทยากรโดนเชิญไปเทศเนี่ยโดนเชิญไปแสดงธรรมไปบรรยายที่โน่นที่นี่อู้ประสบความสำเร็จอนาคามีนี่แสดงความแสดงธรรมสำเร็จสูงไหมคะอธิบายธรรมเลิศมากเลยใช่ไหมเป็นตั้งอนาคามีตั้งแต่หนูอยู่กับเขาหนูไม่เห็นเขาโกรธเลยอาจารย์สุดยอดไหมสุดยอดของคนแล้วปุถุชนนี่ชื่นชมสุดฤทธิ์สุดเดชเลยแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้11 ขวบละก็อยู่ป .6 สมมุตินะเราก็ดูไอ้นี่ความรู้น้อยสมมุตินะเพราะฉะนั้นอย่าเมาในความรู้เข้าใจหรือยังคำว่าอย่าประมาทอย่าเมาในความรู้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทในความรู้ความรู้ในนิพพานเป็นความรู้อันประเสริฐยิ่งเธอรู้หรือยังอย่างเงี้ยถ้าเธอยังไม่รู้เรื่องนิพพานไปเรียนเรื่องนิพพานก่อนหนูเรียนแล้วอาจารย์หนูไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ถอยลงมาสิลูกถอยลงมาตามลำดับมันเหมือนเราไปเรียนหนังสือเรียนของชั้นประถม 6เราไปเรียนประถม 6เราไม่รู้เรื่องก็ต้องถอยมาเรียนประถม 5ประถม 5หนูก็ไม่รู้เรื่องก็ไปถอยไปประถม 4ก็ถอยไปเรื่อยๆฮะจริงไหมความรู้ในนิพพานเป็นความรู้อันประเสริฐยิ่งแสดงไม่มีความรู้อื่นที่จะสูงไปกว่านี้แล้วนั่นนิพพานคืออะไรคะคือความไม่มีเครื่องเกี่ยวโยงคำแปลแค่นี้เองในด้านจิตใจก็คือไม่มีอาสวะมาเกี่ยวโยงใจไม่มีอนุสัยมาเกี่ยวโยงใจไม่มีสังโยชน์มาเกี่ยวโยงใจไม่มีนิวรณ์มาเกี่ยวโยงใจไม่มีอกุศลใดๆมาเกี่ยวโยงใจใช่ไหมจึงจะเรียกว่าบรรลุอรหัตผลใช่ไหมคะเพราะนั้นวิธีเช็คอรหันต์ในตัวเองไม่ยากเลยจริงหรือเปล่าถ้าเรายังง่วงนอนหัวสุกหัวซุนรู้ตัวไปเถอะเราไม่ใช่อรหันต์หรอกเนี่ยง่ายง่ายคือถ้ามีนิวรณ์เนี่ยไม่มีไม่เป็นอรหันต์หรอกฟุ้งแซ่บอะไรเงี้ยนะฟุ้งนอนฟุ้งหนีฟุ้งไม่เป็นอรหันต์หรอกเสียใจอย่างเงี้ยไม่ใช่อรหันต์หรอกเธอโดนอาจารย์ดุเสียใจไม่ใช่อรหันต์หรอกเธอแค่เธอเป็นแค่คนดีแตกเท่านั้นเองก็หนูก็อุตส่าห์ทำดีอาจารย์ทำไมถึงดุนูก็ดีแตกไงดีมันแตกน้ำตามันก็ไหลออกมาแค่นั้นแหละเธอไม่มีอะไรมากหรอกโศกังวิรชังเขมังเธอจำไว้คนที่บรรลุนิพพานเนี่ยเขาไม่โศกหรอกแล้วเขาเกษมเขาเบิกบานแต่ไม่ใช่ทะลึ่งแต่เธอเนี่ยเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ทะลึ่งเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ทะลึ่งไม่ใช่อรหันต์หรอกเนี่ยนะวิธีเช็คอรหันต์นี่มันไม่ยากเช็คกิเลสในตัวเช็คนิวรณ์ในตัวเช็คอกุศลในใจเช็คยังมีโลภะอยู่หรือเปล่าเล่นดิดดัดอยู่ไม่ใช่ละหันหรอกนะเล่นม้าเล่นแมวอยู่อุ้ยกิ๊กก๊อกไม่ใช่อะอย่างเงี้ยเพราะนั้นการมีความรู้เนี่ยฮะดีไหมคะดีมันทำให้เราตรวจสอบตัวเองได้ว่าไม่งั้นมันหลงอะพอเราไม่ได้เรียนอภิธรรมเนี่ยมีหลายคนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งมาบอกอาจารย์หนูนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วฟังแล้วก็น่าสงสารเนาะอ๋อมันไม่มีความรู้มันก็พูดป้ายเนี่ยมันเป็นชาวบ้านอาจารย์ บอกเธอไปเช็คก่อนโลภโกรธหลงมีรายละเอียดอะไรไปเรียนก่อนไปเพราะมีคนมาประกาศอย่างเงี้ยกับอาจารย์ตั้งหลายคนมาบอกไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ได้เรียนอภิธรรมเขาเลยไม่รู้ว่ารายละเอียดของโลภะโทสะโมหะมันมีอะไรเอาละชัดเจนหรือยังคำว่าไม่ประมาทปัญญาหมายความว่าไงชัดเจนยังแปลไทยง่ายๆว่าไงคะอย่าไปเมามัวเมาอยู่ในความรู้อ่ะเถอะเอ้ยคนที่มัวเมาในความรู้แสดงว่ายังไม่รู้ว่าความรู้อันไหนดีที่สุดใช่ไหมเขาเลยเลือกเอ๊ะอันนี้ดีไหมเอ๊ะอันนี้ดีไหมศึกดีไหมบวชดีไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอาอาจารย์นี้ดีไหมเอ๊ะเปลี่ยนอาจารย์ดีไหมเอ๊ะสำนักนี้ดีไหมเอ๊ะเปลี่ยนสำนักดีไหมมันเอ๊ะอยู่เงี้ยแสดงว่าความรู้มันยังไม่สูงสุดแต่เมื่อใดมันรู้สูงสุดแล้วนิพพานคืออะไรแล้วก็ถ้ายิ่งบรรลุนิพพานด้วยจบเลยไหมคะคนนี้จบปัญญาอทิฏฐานโนจบเลยตั้งมั่นในปัญญาอันนั้นเลยคือปัญญาเรื่องนิพพานเท่านั้นจบแล้วคนที่บรรลุนิพพานประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมนะจบแล้วเอาต่อไปความหลุดพ้นของบรรลุของผู้ที่บรรลุอรหันต์เป็นความหลุดพ้นที่มั่นคงหรือเป็นความรู้ที่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวไม่หลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวไม่หลุดมั่นคงฮะและเป็นความจริงที่สุดไหมคะเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่เพราะฉะนั้นความหลุดพ้นอันไม่กำเริบแล้วเนี่ยความหลุดพ้นของพระอรหันต์เป็นความจริงที่สุดพระโสดาบันหลุดพ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ความจริงที่สุดเพราะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธได้อยู่เดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภได้อยู่นะคะสกทาก็ยังไม่ใช่อนาคาก็ยังไม่ใช่แต่ความหลุดพ้นของพระอรหันต์เป็นความจริงที่ไม่เลอะเลือนเป็นความจริงที่เที่ยงเข้าใจไหมฮะหลุดพ้นจากกิเลสแล้วเที่ยงอย่างนี้เลยเพราะนั้นจงทำไมคะข้อที่สองจงรักษาสัจจะอย่างเงี้ยคือรักษาความจริงเรื่องความหลุดพ้นเนี่ยว่าขอให้หลุดพ้นให้ต่อเนื่องเข้าใจไหมเราอาจจะเคยเจอสมยวิมุตต์ใช่ไหมหลุดพ้นบางสมัยอย่างเงี้ยก็ให้หลุดพ้นอะสมยวิมุตต์ไปเลยอาจารย์หนูอยากหลุดพ้นแบบอะสมยวิมุตต์อ๋อผิดละพอขึ้นต้นว่าหนูก็คืออุปทานนี่อย่างเอาขันห้ามายึดละถ้ามีการเอาขันห้ามายึดเป็นหนูเมื่อไหร่ตัวปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุปทานคืออะไรคะตัณหาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พูดอีกครั้งหนึ่งปฏิจจสมุปบาทเพราะตัณหามีอุปาทาน
3: จึงมีเพราะ
2: ตัณหาเกิด
3: อุปทานจึงเกิดเพราะตัณหาไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับ
2: เพราะนั้นถ้าตัณหาดับถาวรนึกภาพออกไหมตัณหาดับถาวรอุปทานก็ดับถาวรถ้าตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงอุปทานก็
3: ไม่มีโดยประการทั้งปวง
2: ไม่มีเลยอย่างเงี้ยถ้าตัณหาไม่มีเลยอย่างเงี้ยเราเริ่มสนใจคำว่าไม่มีเลยไหมคะชักสนใจคำว่าไม่มีเลยอาจารย์แหมมันยังไม่มีเลยได้ไงพุทธเจ้าตรัสว่าไงคะผู้ใดเห็นความดับความมีย่อม
3: ไม่
2: มีเพราะนั้นถ้าเห็นความดับของเวทนา
3: ความมีเวทนาก็ไม่มี
2: ก็ไม่มีแล้วเมื่อความมีเวทนาไม่มีความมีตัณหา
3: ก็
2: ไม่มีเงี้ยเข้าใจหรือยังแล้วเวทนามันไม่มีเหรออาจารย์นั่นนะสิเวทนาอาศัยจิตเกิดและเกิดอย่างต่อเนื่องมีไหมคะถึงจะดูต่อเนื่องแต่ยังไงก็ดับไหมคะเกิดดับเกิดดับดูเสียงนี้เกิดแล้วดับไหมเกิดแล้วดับใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดต่อเนื่องก็ยังเห็นดับอยู่ไหมคะก็ยังเห็นดับอยู่ไหมคะแต่ถ้าถี่กว่านี้ก็ยังเห็นดับงั้นทำเสียงดีกว่าบึ้มบึ้บื้อบื้อเห็นดับไหมคะเห็นนะบื้อบื้อบื้อเห็นดับไหมคะบื้อบื้อบื้อบื้อเห็นดับไหมคะบื้ออย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ดับจริงๆมันดับไหมคะเข้าใจหรือยังเพราะนั้นวิญญาณนี้เกิดดับไหมคะแต่ดับแล้วมันเกิดเกิดแล้วมันดับดับแล้วมันเกิด เมื่อวิญญาณมันเกิดระดับดับแล้วเกิดยังไงไอ้เวทนาก็เลยพลอยดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดเนี่ยนะคะมันเกิดมันก็ต้องดับนั่นแหละแต่มันดับแล้วมันเกิดมันเกิดแล้วมันก็ดับมันดับแล้วมันก็เกิดนะคะนี่ถ้าไม่เห็นความดับของเวทนาเนี่ยก็เลยดูเหมือนมันมีเวทนาใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเห็นความดับเวทนาจะเห็นว่าความมีเวทนาไม่มีถูกไหมเนี่ยกำลังปวดๆอย่างเงี้ยนะโอ้ยว้าอย่างเงี้ยนะประมาณ1วินาทีประมาณ5วินาทีนะที่เราอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเนี่ยแล้วก็เหยียดขาออกไปเป็นไงฮะวึบความเจ็บหายเลยก็เห็นไหมคะว่าเออผัสสะเปลี่ยนเวทนาก็เปลี่ยนผัสสะดับเวทนาก็ดับผัสสะไม่มีเวทนาก็ไม่มีทีนี้เมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงอะไรจะไม่มีโดยประการทั้งปวง
3: หาก็ไม่มีโดยประการทั้งปวง
2: ก็จังซี่แหละพระพุทธเจ้าจึงให้มีเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมคะตามดูเวทนาว่าเวทนาเองก็เกิดแล้วดับไปจึงดูความรู้สึกว่าเกิดแล้วดับเมื่อเห็นความรู้สึกสุขเกิดก็เรียกว่าดูเวทนาทุกเกิดก็ดูเวทนาเฉยเกิดก็ดูเวทนาแต่พอเห็นสุขเกิดแล้วสุขดับไปก็เริ่มเห็นความเกิดความดับของเวทนาต่อไปก็ไปดูว่าอ๋อพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นี่พุทธเจ้าสอนว่าถ้าเกิดตัณหาในเวทนาเนี่ยเรียกว่าเป็นความเกิดของเวทนาถ้าตัณหาไม่เกิดเรียกว่าความดับของเวทนาอู้ง่ายกว่าเยอะไม่ต้องมานั่งจ้องเวทนาเกิดดับจิบจับจิบจับจิบจับไม่ต้องมานั่งดูทีละเซนอู้เวทนาตรงนี้กริบกริบกริบกระดับกระดับกระดับจะเครียดตายนะไอ้ดูอย่างนั้นทั้งวันนี้เครียดตายเลยนะพุทธเจ้าสอนให้ไม่เครียดพุทธเจ้าสอนสิ่งที่ยากให้ง่ายก็คือดูว่าถ้ามีตัณหาในเวทนานั่นแหละดูความ
3: เกิด
2: แต่ถ้าตัณหาไม่เกิดดูความ
3: ด
2: ับมันซะเลยเพราะนั้นกำลังสุขอยู่เนี่ยแต่ดูดิเกิดราคะเปล่าไม่เกิดตัณหาราคะในเวทนานั่นคือความดับทำให้ที่สุขก็ยังมีต่อเนื่องก็ยังสุขอยู่แต่เห็นความดับของเวทนาเข้าใจหรือยังแต่กำลังสุขอยู่เนี่ยตัณหาก็เกิดราคะก็เกิดติดใจโอ้ยสุขเวทนาย้อมหัวใจอุ้ยนั่งอีกรอบอยากได้อย่างนี้จังเลยอย่างนั้นแหละเรียกว่าสมุทโยเห็นความเกิดในเวทนาเห็นไหมเห็นในนะเวทนาเนี่ยเห็นไหมสุติยธรรมานุปัสสีวาเวทนายะปิเห็นไหมสุติยธรรมานุปัสสีวาเวทนานุปัสสนานุปัสสีวิหารติเออจำไม่ได้ไม่เก่งบาลีเนาะแต่ภาษาไทยแม่นว่าตามเห็นธรรมในธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาตามเห็นธรรมในธรรมคือความดับในเวทนาเพราะนั้นเห็นความเกิดในเวทนาคือเห็นความเกิดอะไรคะเกิดตัณหาเห็นความดับในเวทนาคือเห็นอะไรคะเห็นความดับตัณหาเอาต่อไปทุกขเวทนาเกิดโอ้โหปวดจังเลยปวดจังเลยถ้ามีตัณหาขึ้นมาจะเอานี่แหละไปอ้อนคนอื่นปวดหน้าปวดหน้าแม่เอานั้นให้หน่อยเอานี้ให้หน่อยก็เรียกว่าเกิดกามตัณหาเข้าใจมั้ยฮะมีความติดใจเพลิดเพลินในกามโดยอาศัยทุกขเวทนานี้นะคะต่อไปก็พอเกิดปวดขึ้นมาก็มีความว่ามันเที่ยงอ่ะงุดงิดขึ้นมานะแม่อ่ะแม่โอ้มันเจ็บมากแม่มันเจ็บจริงๆเกิดภวะตัณหาในเวทนาเข้าใจมั้ยคะต่อมาเห็นว่าขาดศูนย์อีกแม่เอายานั้นมาเอายานั้นมากินกินลำลองหายแน่ๆเลยแม่เกิดวิภวะตัณหาในเวทนาเรียกว่าเกิดตัณหาสามในเวทนาได้แต่ถ้าพูดเป็นประเภทกิเลสขณะที่กำลังสุขเกิดราคะกิเลสโลภกิเลสแต่เวลาทุกข์เนี่ยเกิดโทสะกิเลสเนี่ยถ้าประเภทกิเลสเป็นกิเลสอย่างนี้แต่ถ้าตัณหาสามเนี่ยเกิดได้ในสุขเวทนาก็เกิดตัณหาสามได้ ทุกขเวทนาก็เกิดตัณหา3ได้เข้าใจไหมคะเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นตัณหาเกิดเรียกว่าเห็นความเกิดสมุทโยสมุทโยในเวทนาแต่ถ้าดูแล้วไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะเฉยก็ไม่เกิดตัณหา3ใดๆเลยก็เรียกว่าเห็นความดับนิโรโธนิโรโธในเวทนาอย่างนี้เข้าใจหรือยังชัดนะเพราะนั้นปัญญาอธิฐานโนคือไม่ประมาทมัวเมาในความรู้ความรู้ในเรื่องนิพพานเป็นความรู้อันประเสริฐยิ่งชัดเจนนะต่อไปผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วความหลุดพ้นของเขากำเริบหรือไม่กำเริบไม่กำเริบเสบสารแล้วหลุดพ้นแล้วโชะจบเลยฮะขณะจิตเดียวอรหัตมรรคจิตเกิดต่อด้วยอรหัตผลจิตเกิดจบระดับไม่เหลือละจบละเป็นพระอรหันต์ถาวรไม่มีอาการกำเริบเสบสารไม่มีภาวะกิเลสเกิดอีกแล้วเนี่ยก็ความหลุดพ้นอันนั้นแหละเป็นความจริงอันไม่เลอะเลือนคือเป็นความจริงที่มั่นคงเที่ยงเลยฮะพระพุทธเจ้าสอนว่าสัจจะอธิฐานโนจงตามรักษาสัจจะทำไมต้องตามรักษาสัจจะด้วยหลายอาจารย์ก็อย่างที่บอกไงจิตมีธรรมชาติที่เวทนากับสัญญาต้องอาศัยเกิดเป็นปกติแล้วเวทนากับสัญญาเขาก็มาปรุงเข้าใจไหมเป็นประจำของเขานั่นแหละเพราะนั้นจึงต้องรักษาความจริงอันนี้คือความจริงด้วยเรื่องความหลุดพ้นว่าทุกครั้งที่เห็นว่าจิตเกิดระดับจิตไม่มีเลยใช่ไหมเห็นดับไงพอเห็นความดับของจิตความมีจิตก็ไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีดูปฏิจจสมุปบาทสิพอวิญญาณไม่มีปั๊บทั้งหมดพังหมดเลยใช่ไหมพอวิญญาณไม่มีอะไรไม่มีนามรูปไม่มีอายตนะไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีพังหมดเลยเพราะนั้นเมื่อเห็นจิตไม่มีถูกไหมคะจิตไม่มีตัณหาก็ไม่มีต่อไปเห็นผัสสะไม่มีตัณหาก็ไม่มีเห็นเวทนาไม่มีตัณหาก็ไม่มีรักษาความจริงนี้ไว้นะพวกเธอไม่ใช่พวกเธอผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลเนี่ยมักจะเห็นความจริงเฉพาะตอนฟังตอนถามถามทีก็เห็นทีหนึ่งคิดทีหนึ่งเห็นทีหนึ่งอ่านทีหนึ่งเห็นทีหนึ่งไม่ฟังไม่เห็น

0: ้าจึงให้เรารักษาใจไหมคะมีคำสั่งว่าไงพึงรักษาจิตของตนดุจคนประคองบาตรที่เต็มไปด้วยน้ำมันเดินไปเนี่ยเป็นคนที่ถือบาตรน้ำมันเต็มเลยนะเนี่ยเดินไปมีเพชฌฆาตอยู่ข้างหลังเงื้อดาบขึ้นสุดมันจะฟันหัวเราเนี่ยจะฟันคอเราเนี่ยเห็นเงาอยู่อ่ะเห็นเงาดาบอยู่ข้างหน้าเนี่ยนึกออกไหมคือน้ำลายเออเดินไปนะถ้าเราบีบบาดแน่นนะฮะกระชอกถ้าเราปล่อยหลวมเกินตกเพราะนั้นต้องถือแบบรีแลกซ์เขาบอกถือบาดไว้นะเต็มไปด้วยน้ำมันเนี่ยพอเดินรอบเมืองเสร็จน้ำมันไม่หกแม้แต่หยดเดียวเนี่ยเองรอดแต่ถ้าน้ำมันหกหนึ่งหยดฉันฟันคอแกขาดโอ้โหเป็นไงคะประคองดีไหมคะเนี่ยก็เลยประคองไปเขาเต้นระบำลำฟ้อนอยู่ทางขวาจะหันไปดูไหมคะเนี่ยชาชาชาชาชาเกิดสะดุดก้อนหินนี่ตายเลยตูตายแน่ๆเลยเนี่ยเข้าใจยังพระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาใจขนาดนี้เพราะนั้นพระอรหันต์จะกระดีกระดาไหมคะไม่พระอรหันต์จะมีมารยาเจ้าเล่ห์ตอแหลไหมคะไม่พระอรหันต์จะเป็นคนลวงโลกไหมคะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างในห้องอย่างนอกห้องอย่างไม่พระอรหันต์ซื่อตรงในห้องยังไงนอกห้องก็อย่างนั้นต่อหน้ายังไงรับหลังก็อย่างนั้นพระอรหันต์ไม่สะสมกักตุนพระอรหันต์เนี่ยมักน้อยพระอรหันต์สันโดษพระอรหันต์ไม่มีมายาพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเลยเพราะฉะนั้นจงรักษาความจริงรักษาความจริงคือความหลุดพ้นเนี่ยรักษาไงอาจารย์เอาพระพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุทั้งหลายเราหมายถึงเธอและฉันเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่เพื่อจะหลอกลวงผู้คนไม่ใช่เพื่อประจบผู้คนให้มาลงนับถือไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของลาภสักการะและเสียงสรรเสริญไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์เพื่ออวดอ้างเป็นเจ้าลัทธิหรือแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยคิดหวังว่าขอให้หมู่คนมารู้ว่าเราเป็นคนอย่างนี้เราเป็นคนอย่างนั้นแต่ภิกษุทั้งหลายเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพียงเพื่อสังวรเห็นไหมคะโอ้ไอ้ขันห้าชุ่ยนี่นะถ้าไม่สังวรมันเนี่ยอกุศลที่ยังไม่เกิดอาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุอรหัตผลจึงไม่คุยกับผู้หญิงสองต่อสองเข้าใจหรือยังไม่ปล่อยฮะกรณีที่นักบวชศึกกันโคลมโคลมเนี่ยเพราะไม่เชื่อฟังคำสอนพุทธเจ้าว่าเรามาบวชเพื่อสังวรระวังเพราะนั้นนักบวชที่ประพฤติตัวไม่ตรงคำสอนพระเจ้าจึงเป๋ไปเป๋มาเวลาไปบิณฑบาตเอาบาตรไปบินนะแต่กลับมาฉันในกะละมังแล้วก็หิ้วเป็นถุงๆใส่ลงไปในกะละมังแกะถุงเสร็จแล้วก็ตักในถุงก็ถามว่าทำไมท่านไม่ใช้บาตรอย่าติดรูปแบบอ้าวทำไมอ่ะฉันในบาตรมันติดรูปแบบฉันในกะละมังนี่แหละโหอ้าวถ้าอย่างนั้นเวลาไปบิณฑบาต ท่านทำไมไม่ใส่เกงขากล้วยจริงไหมก็ใส่ยูนิฟอร์มไปบิณฑบาต ทำไมอ่ะถ้าคิดจะไม่ติดรูปแบบใช่หรือเปล่าเวลาจะสนองกิเลสอ้างว่าไงคะอย่าติดรูปแบบแต่เวลาจะไปขอความช่วยเหลือคนอื่นอาศัยรูปแบบถ้าคุณไม่ติดรูปแบบจริงคุณก็ไม่ต้องใส่ผ้ากาสาวพัดสิจริงหรือเปล่าเพราะนั้นนักบวชที่ประมาทเข้าใจไหมฮะบวชแล้วไม่สังวรไม่มีสังวรวินัยไม่มีปหานวินัยการกำจัดกิเลสจึงไม่เกิดขึ้นเข้าใจหรือยังพระพุทธเจ้าหลังจากบรรลุอรหัตผลแล้วพุทธเจ้านั่งคุยกับผู้หญิงสองต่อสองนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งจับไม้จับมือไม่ได้ฮะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผัสสะผัสสะมีเวทนามีผัสสะเกิดเวทนาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดเข้าใจดี
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
2: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
2: ขอเชิญติดตามประวัติของอุบาสกพุทธสาวกกับเส้นทางแห่งการบรรลุธรรมเรื่องราวของสุทัตตะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอุบาสกผู้เลิศในการให้ทานความต่อไปกล่าวถึงชาวพระนครราชคฤห์ให้ยืมทรัพย์ทำบุญราชคหะเศรษฐีได้ทราบข่าวว่าอนาถบิณฑิกะคหบดีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้จึงได้ถามอนาถบิณฑิกะคหบดีว่าท่านคหบดีข่าวว่าท่านได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้และท่านก็เป็นแขกของเราเราจะให้ยืมทรัพย์ที่จะจับจ่ายสิ่งของแก่ท่านเพื่อท่านจะได้จัดทำอาหารเลี้ยงพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าอนาถบิณฑิกะคหบดีตอบว่าไม่ต้องหรอกท่านคหบดีทรัพย์ที่จะจับจ่ายสิ่งของเพื่อทำอาหารถวายนั้นของฉันมีแล้วแม้ชาวกรุงราชคฤห์ได้ทราบข่าวว่าอนาถบิณฑิกะคหบดีนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ก็ได้ถามอนาถบิณฑิกะคหบดีว่าท่านคหบดีข่าวว่าท่านได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้และท่านก็เป็นแขกของเราพวกเราจะให้ยืมทรัพย์เพื่อจัดทำอาหารแต่เศรษฐีก็ได้ปฏิเสธไปแม้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคธราชทรงสดับข่าวว่าอนาถบิณฑิกะคหบดีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ก็เสนอให้เศรษฐีหยิบยืมทรัพย์เช่นกันอนาถบิณฑิกะคหบดีกราบทูลว่าขอเดชะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแต่ทรัพย์ที่จะจับจ่ายเพื่อทำอาหารถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นของข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วหลังจากนั้นอนาถบิณฑิกะคหบดีสั่งให้จัดทำอาหารของเคี้ยวของฉันอันประณีตในเรือนของราชคหะเศรษฐีผ่านราตรีนั้นแล้วให้คนไปกราบทูลเวลาเสด็จแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าได้เวลาแล้วภัตตาหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปในเรือนของราชเศรษฐีแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูลาดถวายพร้อมกับภิกษุสงฆ์อนาถบิณฑิกะคหบดีได้ถวายอาหารอันประณีตด้วยมือตนเองจนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จลดพระหัตถ์จากบาทห้ามพัดแล้วแสดงอาการว่าพอแล้วเศรษฐีได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์พร้อมกับภิกษุสงฆ์จงทรงรับอาราธนาเพื่อไปอยู่จำพรรษาในเมืองสาวัตถีของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคหบดีพระตถาคตทั้งหลายย่อมยินดีในศูนยาคารคืออาคารว่างในที่นี้ได้แก่เสนาสนะ5ชนิดคือวิหาร1เรือนมุงแถบเดียว1เรือนชั้น1เรือนโล้นหรือปราสาทมีเรือนยอด1และถ้ำ1อนาถบิณฑิกะคหบดีทูลว่าทราบแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบแล้วพระสุคตพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้อนาถบิณฑิกะคหบดีเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับอัฏฐกถาเอกนิบาตเล่าว่าวันแรกที่พบเศรษฐีฟังธรรมแล้วบรรลุโสดาปัตติผลในวันที่สองท่านถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วกราบอาราธนาให้พระองค์เสด็จไปสู่กรุงสาวัตถีซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับคำอาราธนาแล้วเศรษฐีเดินทางกลับสู่กรุงสาวัตถีที่อยู่ห่าง54โยชน์ระหว่างทางกลับนั้นท่านได้สละทรัพย์จำนวนมากเพื่อสร้างวิหารในทุกๆ1โยชน์ครั้นเสร็จภารกิจที่เมืองราชคฤห์แล้วเศรษฐีกลับสู่พระนครสาวัตถีระหว่างทางกลับนั้นท่านได้ชักชวนชาวบ้านว่า ท่านทั้งหลายจงช่วยกันสร้างอารามวิหารเริ่มบำเพ็ญทานเพราะเวลานี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วและข้าพเจ้าได้นิมนต์พระองค์ไปสาวัตถีซึ่งพระองค์จะเสด็จมาทางนี้ชาวบ้านเหล่านั้นต่างพากันสร้างอารามปลูกสวนไม้ดอกบ้างสร้างวิหารบ้างเริ่มบำเพ็ญทานครั้นถึงพระนครสาวัตถีแล้วเศรษฐีเที่ยวตรวจดูทั่วพระนครเพื่อหาสถานที่ก่อสร้างที่ประทับของพระพุทธเจ้าโดยมีหลักเลือกสถานที่นั้นว่าต้อง 1. เป็นสถานที่ไม่ไกลไม่ใกล้กับหมู่บ้านนัก 2. การเดินทางไปมาของชาวบ้านและภิกษุสงฆ์สะดวกไม่ลำบาก 3. กลางวันมีคนน้อยกลางคืนเงียบสงบปราศจากเสียงอึกทึกและ 4. เป็นสถานที่ที่ควรแก่ผู้ชอบหลีกเร้นซึ่งเศรษฐีไม่ได้พิจารณาเรื่องความขัดสนด้วยปัจจัย 4. เพราะมั่นใจว่าตนเองจะดูแลไหวเศรษฐีได้พบว่าอุทยานของเจ้าเชตกุมารเหมาะสมจึงเข้าเฝ้ากราบทูลว่าขอใต้ฝ่าพระบาทจงทรงประทานพระอุทยานแก่เกล้ากระหม่อมเพื่อจัดสร้างพระอารามพระเจ้าค่ะเจ้าเชตกุมารตรัสว่าท่านขหบดีอารามซึ่งหมายถึงที่ว่างจากสิ่งก่อสร้างมีเพียงต้นไม้เราให้ไม่ได้แต่ต้องซื้อด้วยการปูลาดทรัพย์เศรษฐีทูลถามว่าพระองค์ตกลงขายให้หรือเจ้าชายตรัสว่าฉันยังไม่ตกลงนะเจ้าชายกับเศรษฐีได้ถามกับมหาอมาตย์ผู้เป็นผู้พิพากษาว่าคำสนทนากันนั้นเป็นอันตกลงขายแล้วหรือยังผู้พิพากษาทูลว่าเมื่อพระองค์ตีราคาแล้วอารามก็เป็นอันตกลงขายดังนั้นท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีจึงสั่งให้คนเอาเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงตามพื้นที่นั้นเงินที่ขนมาคราวเดียวไม่เพียงพอขาดเงินที่จะปูเรียงตรงใกล้สถานที่ที่จะทำซุ้มประตูเศรษฐีสั่งให้คนงานไปขนเงินมาอีกขณะนั้นเจ้าชายเชตะทอดพระเนตรแล้วทรงรำพึงว่าที่อันน้อยนิดก็จะไม่เหลือซึ่งอรรถกถาว่าเจ้าชายเห็นใบหน้าเศรษฐียังคงผ่องใสเอิบอิ่มแม้จะเสียเงินไปมหาศาลจึงตรัสว่าพอแล้วที่ว่างตรงนี้เรายกให้ต่อมาทรงให้สร้างซุ้มประตูรูปปราสาท7ชั้นเศรษฐีใคร่ครวญว่าเจ้าเชตะราชกุมารนี้มีคนรู้จักมากหากท่านเลื่อมใสในพระธรรมวินัยก็จะเป็นผลดีจึงทูลถวายที่ว่างนั้นแก่พระราชกุมารซึ่งเจ้าชายเชตะตรัสให้สร้างซุ้มประตูตรงที่นั้นทั้งนี้เจ้าชายท่านไม่ได้บอกว่าเกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าแผ่นดินโกศลอย่างไรแต่คงจะเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงที่มีผู้เคารพมากส่วนเศรษฐีได้สร้างวิหารหลายหลังตกแต่งบริเวณต่างๆสร้างซุ้มประตูสร้างศาลาหอฉันโรงไฟกัปปิยกุฎีเวจกุฎีที่จงกรมโรงจงกรมมีหลังคาบ่อน้ำศาลาบ่อน้ำเรือนไฟศาลาเรือนไฟสระโบกขรณีและมนดกแก่ภิกษุสงฆ์สถานที่ท่านเศรษฐีสร้างนี้มีชื่อว่าวัดเชตวันตามพระนามของเจ้าเชตกุมารแต่คนก็รู้กันทั่วไปว่าท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเป็นผู้สร้างท่านกล่าวว่าราชกุมารชื่อว่าเชตะมีอยู่สถานที่นั้นจึงชื่อว่าเชตวันเพราะเป็นป่าของเจ้าเชตะนั้นเนื่องจากเจ้าเชตะนั้นปลูกและดูแลให้เจริญ
1: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
2: บุคคลย่อม